0: เสนอคือนำงานของนักเรียนมาด้วยนะคะคืออาจารย์คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Multi Literacy แล้วเนี่ยแล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้ง3ไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
1: All right, we're going to watch the first of two video clipsAnd in order to do this, please take out, you have a handout in your packet that says, what does it mean to be literate in the 21st century? And it's called a video listening guide. So please take this out. The video is about 8 minutes long, so not very long. And I'm going to ask Kumpom to stop.At these different times, so we see 1:12, 2:53, 5:59. That's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes, but the stopping is to give you a chance to double check with your partner.In case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
0: ค่ะท่านอาจารย์คะเห็นบนจอนะคะเป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะในหัวข้อขอดูหัวข้อนิดค่ะดึงหัวข้อลงมา What does it mean to be literate in the 21st century? นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะนาน8นาทีนะคะเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถามเป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
1: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk this through so if you look hereAjahn Narpon will talk through the questions to make sure you can make notes so you make sure you understand what you're looking for in the video.
0: ค่ะ สำหรับคำถามที่หนึ่งนะคะ which literacy skills do these teachers find important นะคะ แล้วก็เป็นมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะในคลิปเนี้ยมาให้สัมภาษณ์นะคะก็อาจารย์ก็ลองดูว่า literacy skill ไหนนะคะที่อาจารย์พวกเหล่านี้เห็นว่าสำคัญนะคะจะทักษะไหนนะคะจากหลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี้ยแล้วก็คำถามที่สองนะคะแล้วก็read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่พวกเรานักเรียนของเราเนี้ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่ง read ตัวนี้ฉันไม่อยากแปลว่าอ่านนะคะน่าจะใช้คำว่าเรียนรู้เพราะว่าเราเรียนรู้ได้จากไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวนะคะข้อ3นะคะการนำที่มีเดียและเทคโนโลยีมาใช้นะคะในการสอนนะคะให้อ่านออกเขียนได้literacy เนี่ยความหมายด้วยคืออ่านออกเขียนได้นะคะแต่ความหมายของเราตอนนี้มันกว้างกว่านั้นนี่นะคะมันสื่อความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะคือมีดีมานด์เรามีดีมานดิ้งมากขึ้นจากเรานะคะอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคำถามที่5นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า literacy อย่างที่ดิฉันกล่าวในความรู้สึกของดิฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่านออกอย่างเดียวเขียนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะ redefine เราควรจะให้คำจำกัดความใหม่ว่าอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวจันเชิญดูคลิปเลยนะคะ
1: Okay, so as soon as you're ready, Kumpom, you can start the video and then please stop at those different times and we'll stop for maybe 2 or 3 minutes just to chat and then I'll say go ahead and start again. All right, enjoy the video and make some notes.

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video, and then we will start in, let's start in Narathawat. We can have them report a couple of things first, then we'll go to Hua Hin, we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะอาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็นแนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์ดุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: Digital literacy.
1: Thank you. Yes, no, that's it's good to disagree sometimes. Yes, I think it's not and is not a matter of intelligence. It's a matter of experience and maybe comfort. Yeah, please.
2: Okay, from my idea, I agree with her. I think nowadays Thai children is good in technology and they learn more many things. That, but I think the teacher can help them more about learning the new things. And my idea, I think the teacher can help them to learn about visual aid too.
1: Right.
2: Yeah.
1: Yeah. Yeah. I mean, I think the numbers of things that a teacher can do, and we now you two added a number of different kinds of literacies, from social critical literacy, visual literacy. You're just really thinking about all the things that you can do with your students in the classroom, which will require transforming your practice. To go back to that term we looked at the beginning, the idea that we're not just same things as our teachers did to us many years ago, but we're trying to constantly revise and improve what our own work is. Go ahead, you want to summarize that?
3: Okay. ก็ท่านอาจารย์จากทั้ง3ไซต์นะคะก็พูดตรงกันนะคะที่สำคัญนะคะไอเดียสำคัญที่ได้จากตรงนี้ก็คือเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีลิเทอเรซีแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีโซเชียลลิเทอเรซีวิชวลลิเทอเรซีเป็นต้นนะคะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่นะคะคุณครูนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองนะคะเพราะว่าไม่ได้มีแค่เทปบันทึกเสียงเหมือนสมัยที่เราเป็นนักเรียนนะคะมีเทคโนโลยีที่ขั้นสูงกว่านะคะเราก็ต้องปรับการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็ปรับกระบวนการเรียนการสอนของเราด้วยค่ะ
1: All right because of time I want to just look at this next slide but don't bother to bring up the entire book I just want to point out this is a book that is available online it is freeIt's called Many Texts, Many Voices. You can buy a copy of the book, or you can just download it. So if you look at the link there, and we're not going to take the time to show you, it will actually download on your computer. And this is a very helpful resource. It has classroom ideas that bring in the idea of multi-literacies and actual examples of teachers' work from their own classrooms. So it's a wonderful resource.To help you get started, if you're not sure what to do, you might find some ideas in this book. And I just wanted to, so you've got this link already in your, again, if you Google this, it'll come up and you can find it yourself. And this is just a page, it's a very small slide. Again, you've got it in your own packet. But the idea is that this book also has some concrete kind of solutions and principles that you can draw from in your own work. So it's also part of what's in the book that, again, revisits some of these things that we've already been talking about. The idea that trying to expand our own notion of what is literacy and to begin to think about the various ways that our students...are already literate and what they are going to need for the next century. One of my favorite educators is actually from my home state of Vermont, John Dewey, and he commented back long time ago. He said, we have to prepare students for the world that they will live in, not the world that we grew up in.So he's really demanding, as is this whole movement of multi-literacy, that we are really thinking to the future and really looking carefully at what our students will need to have to be part of the culture of achievement, et cetera. So I'm going to let Ajahn Narapporn do a quick summary, and then we're going to watch the other video clip, because I want to make sure we have time for that.
3: Sure. ค่ะ สำหรับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากหนังสือนะคะ Many Texts Many Voices ซึ่งอาจารย์จะเปิดดูได้นะคะในเว็บไซต์ที่เขียนไว้ให้นะคะสรุปง่ายๆนะคะคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะอย่างแรกก็คือเขาบอกว่า มีวิธีการหลากหลายมากนะคะหลายวิธีมากในการที่เราจะสื่อสารกันในศตวรรษที่21นี้นะคะอย่างที่บอกไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนนะคะแล้วก็โซเชียลพาร์ติซิเพชันนะคะการมีส่วนร่วมของสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะสิ่งที่สำคัญหมายความว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะอย่างที่ระบุไว้ในพรบ.การศึกษาเราก็ระบุไว้แล้วนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือว่าผู้เรียนนี่ก็ควรจะนำความรู้นะคะ background knowledge ความรู้ของตัวเองเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะประสบการณ์ของตัวเองมาด้วยนะคะพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะเข้ามาประกอบกับการเรียนรู้ของเขานะคะประการที่4ก็คือว่าการขยายตัวอย่างรวดเร็วความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี่นะคะทำให้เกิดการสื่อสารความสัมพันธ์กันนะคะความร่วมมือกันนะคะมากขึ้นแล้วก็ประการที่5ก็คือว่าโลกเราทุกวันนี้นะคะก็เชื่อมต่อนะคะการมีความสัมพันธ์กันแล้วก็โลกเล็กลงนะคะเพราะว่าด้วยการเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเตรียมนะคะผู้เรียนนะคะให้มีอย่างโดยเฉพาะนะคะ multi literacy นะคะ critical literacy ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: All right, thank you so much. We're now going to watch another video clip, and because of timeI'm going to ask that we just go through it all the way from beginning to end. You don't have to stop. And then we'll review it a second time because it's a very short clip. It's only about 3 minutes. Once again, you have a guide for it. It's what this one here called Alan Luke Being Contextually Literate. And I just want to mention that Alan Luke is one of the members of the New London Group.So he's really one of the people who originated this idea of multiple literacies. And he continues to be very outspoken. This is just a short clip of him talking about what does it mean to be contextually literate, to understand what's happening in your world. And he's making the case for why we need our students to be able to do this. So again, let's watch the video all the way through.Stop for just a minute to jot some notes, and then we watch it a second time, and then you'll discuss in partners, and we'll hear some key points once again. Okay, go ahead, please.
3: การนี้เป็นคลิปที่สองนะคะอาจารย์ดูแล้วก็ดูตัวเวิร์กชีตไปด้วยนะคะ Alan Luke ค่ะเขาจะเป็นผู้กล่าวนะคะ
0: The master of teaching, which we saw in Singapore and we could see here, is the teacher who can weave a repertoire together, who knows how to move from direct instruction to hands-on project work, who knows how to move from a constructivist project-based activity back into a worksheet activity, who knows how to work with a textbook and then go online and work with a digital resource. It's that shunting or weaving or capacity that is really the art of great teaching. So I think,In some ways, a critical literacy classroom will have those rich resources. It'll have different kinds of learning spaces where people can move. It will certainly have kids out in the community doing service learning and engage with the community and attempting to grow gardens and collect creek water and solve problems. It'll have all those things, but it'll also probably look like an old classroom. Good teachers know that a repertoire during the day will vary greatly.That depending upon the kids they're teaching and depending upon the particular skill or competence or knowledge that they wish to develop in the kids, that there will be different pedagogical modes and approaches. The trick, I think, of overall professional capacity is developing a broad repertoire and then the kind of assessment literacy so that the teacher can actually see the kid, see the competence or knowledge and skill, and then put the repertoire in place. Good teaching is like dancing. You've got to have a lot of dance steps so that depending upon who your partner is and what the music is, you can actually shift the repertoire. a lot of us as teachers fall into that default mode where, you know, the music changes to rumba, to cha-cha, and we keep doing the samba. You know, a lot of you are dancers that way, and you kind of get in the dance, and you keep doing that.

0: Lots of ideas. I'll see you in 2 weeks. Kakun ka, sawadi ka. See you then.
1: ค่ะท่านอาจารย์อาจจะต้องอาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะมาสิริเทรซี่นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิดGoogle หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะเพราะหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะจากสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความ

ว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเศษ1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆมีขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น

เนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่าหนึ่งส่วนนี้ค่าหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้ว

เลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้ขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยเพราะทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานที่ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทั่วประเทศนี่ในแขวงเราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือศาลาธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางทีมงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยหา10ปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงานเนี่ยพี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
0: ์
1: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนอันดับแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆนี่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่มรณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
0: ร
1: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแคมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมารดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรรูปจากน้ำหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็กๆเราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพลพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่2ระดับที่2คือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟินดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี้ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วล็อกนิ้วอะไรได้อันเนี้ยนะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม
0: ์
1: ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวก สารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงนี้เรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่นี่เขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมาให้แต่บรรยายก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนักหรอกเขามีล่ามแปลก็เขาก็สนใจมาจับดูว่าเนี่ยเหรอสะเดาแล้วก็

0: ไล่มาแมลงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริงๆ
0: ธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
1: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
0: ใช่ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
0: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆนักน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกเออมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวที่ฟาร์มมาเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะแจกก่อน
1: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาด้วย
1: นักศึกษาครู
0: ใช่
1: พอลงมือเองด้วยไหมครับ
0: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
1: ครับ
0: แต่เราเอาวิชาเนี้ยไปสอนในชุมชน
1: ครับ
0: รุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
1: ้ครับ
0: เขาเป็นเอาคำที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
0: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอคำแนะนำเขา
1: แลกเปลี่ยนข้อมูล
0: กันใช่ค่ะใช่ครับ
1: แล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบรับจากไหนคะ
1: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
0: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดีมากค่ะก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
1: ครับแล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
0: นักศึกษาก็เอาไปทำตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได
1: ้ครับ
0: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
1: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
1: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
0: โครงการต่าง
1: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
0: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยเราจะต้องไปขอมาตรฐานสินค้าเราก็จะต้องทำแพ็คกิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
1: ้
0: 1ชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้าเราก็ตอนนี้กำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางหนึ่งแต่แพ็คกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
1: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
0: ใช
1: ่ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะครับเริ่มไปสู
0: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้คิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้ๆกับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
1: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของศูนย์แห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์แห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

ครับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลย

0: นะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ อาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
0: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในส่วน
2: สอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
0: ตรงนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันเลื้อยค่ะ
0: ครับผม
2: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวา
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ปาริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็

0: ขึ้นดีไหมครับตอนครับ
1: ขึ้นดีค่ะ
2: ก็ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
1: ไม่ได้ใช้สารกันแมลงเลยนะคะ
0: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะครับสามารถที่จะเด็ดจากตรงนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูปลาดุกกันก่อนดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ไปกันแล้วคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
0: นะครับโครงงานขยายพันธุ์ปลาดุกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนตรงนี้คือที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกคือตรงน
2: ี้ใช่ไหมครับเลี้ยงปลาดุกพันค่ะใช่ค่ะ
0: เอาจีเจด้านนี้เลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวออนอุมาสุวัฒนกุลชัยนะคะรับผิดชอบกลุ่มมอปลายนะคะ
0: ครับผมอาจารย์ออนอุมานะครับอาจารย์อุมาทำในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกตรงนี้ครับยากไหมครับแล้วทำอะไรบ้างครับผมช่วยบอกคุณผู้ชมให้ทราบหน่อยครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเราเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องว่ามันไม่มีที่ที่จะเป็นบ่อให้เราขุดได้เราก็เลยมีการประยุกต์นำปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้ค่ะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยงปลาดุกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ
0: นี่บ่อหนึ่งนี่มีประชากรปลาของเราเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ย
3: บ่อละ25ตัวนะคะ
0: บ่อ25ตัวนะครับ
3: 2บ่อนี้ก็50ตัวความคิดที่เราเอาการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำที่เกิดจากมูลของปลาดุกเพื่อลดน้ำต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี
0: นะคะแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะฮะ
3: ของอาจารย์ปาริชาเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะ
0: เราต้นไม้เลื้อยที่เราไปกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
3: แล้วเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเราก็จะเอาน้ำจากมูลปลาดุกเนี่ยลด
0: ครับ
3: ค่ะก็จะได้ประโยชน์2อย่างจุดเด่นคือของเราคือว่าเรามีนักศึกษาที่พ่อพันธุ์ปลาดุกขายเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเรื่องของวิชาการให้เขาอ่ะค่ะแล้วก็เขาก็มาช่วยในเรื่องของการดําเนินการการก่อต่อท่อซีเมนต์ฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใช่มั้ยครับผอครับคือการ education เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นจากอาจารย์ทางเดียวแล้วในยุคปัจจุบันจากนักศึกษาก็สามารถถ่ายทอดกับเราคืนกลับมาด้วยได้เหมือนกัน
3: เพราะเราจะดึงศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องของวิชาการแต่เรื่องประสบการณ์ความรู้เรื่องของปลาดุกเขามีเยอะแต่เรื่องของจะเอาไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเสริมตัวนั้นให้
0: นอกจากเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับก็ธรรมดาจริงๆครับนอกจากส่วนตรงนี้แล้วเรามีส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
4: สวนต้นไม้ในดินแล้วก็เป็นไม้พุ่มค่ะ
0: ต้นไม้ในดินแล้วก็ไม้พุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์องค์นุมามากเลยนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
4: ส่วนของศาสตร์พระราชาในเรื่องเกี่ยวกับพืชใต้ดินค่ะ
0: พืชใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อินทิรา
5: สวัสดีค่ะอินทิรามนัสนะคะเป็นข้าราชการของกศน.เขตทวีวัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพืชใต้ดินนะคะ
0: พืชใต้ดินที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างครับ
5: ในส่วนนี้ก็จะเป็นขาขิงแล้วก็กระชายนะคะ
0: ครับก็คือเขาจะอยู่ตักใต้ดินเลยใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
0: ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าซับในดินก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ
5: ใช่ใช่
0: ซับในดินนะครับอาจารย์ครับในส่วนของพืชใต้ดินตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลูกได้เนี่ยยากหรือง่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
5: ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงงานของนักศึกษาระดับม.ต้นนะคะทีนี้คำความยากง่ายก็คือส่วนใหญ่อ่ะสมุนไพรที่ปลูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาอยู่แล้วเป็นพืชศูนย์ครัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นความรู้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากวารสารหนังสือที่คุณครูให้แนะนําไปนะคะแล้วก็นําความรู้เหล่านั้นมาทำโครงงานที่นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือจากศาสตร์พระราชาของเรานะคะแล้วก็ทางกศน.เขตทวีวัฒนาของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราขึ้นมานะคะซึ่งบริบทของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชนะคะแล้วก็พอเสร็จเราจะเอาพืชที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะท่านผอ.ก็เลยระดมความคิดกับคุณครูแล้วก็นักศึกษานะคะว่าเราจะมาแปรรูปสมุนไพรเหล่านี้ได้ยังไงก็คือส่วนนี้ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็จะเป็นน้ำกระชายสมุนไพรนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอขอบคุณอาจารย์อินทิรามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับต้องมีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
4: ส่วนที่เป็นไม้พุ่มค
0: ่
4: ะ
0: ไม้พุ่มนะครับ
4: ของเรามี3ระดับ
0: สามระดับนะครับอันนี้ใต้ดินแล้ว
4: ค่ะใต้ดินแล้วก็มีบนดินที่เป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ
0: ครับ เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผอครับไปกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ

0: ะเป็นกล้วยฮะเห็นแล้วนะคะกล้วยที่เราปลูกไว้ตั้งนาน
1: แล้ว
0: ค่ะ
1: พอครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ยส้มจี๊ด
1: ครับ
0: สะเดาม
1: ีหลายอย่างเลยนะครับ
0: ค่ะใช่
1: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับพอครับ
0: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
1: ครับ
0: เขาคือผักวอเตอร์เครส
1: ครับ
0: ที่น้องปลาดูแลอยู
1: ่นะสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับนะครับ
2: ชื่อพจนาเซียงว่องนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เครสนะคะผักเนี้ยถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงบำรุงสายตา
1: แล้วก็
2: ค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เลือดออกตามไหลฟันมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเราค่ะมีวิตามิน A ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างง่ายชอบทั้งในน้ำแล้วก็ในดินวิธีการขยายพันธุ์แค่เด็ดกิ่งเขาออกแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเท่านั้นเองค่ะและแต่ว่าที่สำคัญตรงผักวอเตอร์เกสของเราเนี่ยเราใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้หมักเองนะคะโดยผสมน้ำ1ลิตรต่อ1ฝานะคะแล้วก็ผสมแล้วก็คอยใส่ลงไปนะคะในท่อเนี่ยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะก็แค่คอยมาคอยดูว่าน้ำยุบลงหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแค่น้ำเฉยๆเท่านั้นเองค่ะหรือแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากปลูกแบบในน้ำเราปลูกในดินได้เรามีแบบตัวอย่างที่ปลูกในดินก็ปลูกได้นะคะ
1: หลากหลายมากเลยนะครับเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยนั่นคือน้ำหมักชีวภาพ
2: ใช่ค่ะ
1: คือเรียกว่าทุกอย่างที่เราไปเห็นไปพบกันมานะครับเอามาหมุนเวียนผัดกันใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่างได้เลยนะฮะอาจารย์ของศูนย์กศน.แห่งนี้นี่มีความรู้หลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นตามทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับผอ.ครับทราบว่าที่นี่นอกเหนือจากทีมงานของอาจารย์คณะอาจารย์ของกศน.เขตทวีพัฒนานี้แล้วนะครับเรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเป็นท่านไหนครับท่านนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับป้าครับ
3: ค
1: ุณป้าช่วยดูแลในส่วนตรงไหนบ้างนะครับอ๋อครับ
3: เรื่องน้ำหมักชีวภาพ
1: ในส่วนของน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คือเป็นผลงานของคุณป้านี่เลยนะครับแล้วคุณป้านำความรู้เหล่านี้มาจากไหนครับคุณป้าครับ
3: ก็คือเรียนจบเภสัชกรแพทย์แผนไทยมาด้วย
1: ครับ
3: แล้วก็ที่ทำนี้รักตรงนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยาเป็นพิกัดซึ่งเก็บไว้ไม่ได้นานแต่เอามาทำมันเนี่ยมันเป็นการถนอมสมุนไพรก็เก็บได้นานมากยิ่งนานยิ่งดีก็เลยทำเป็นจากน้ำชีวภาพมาเป็นน้ำเอนไซม์แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
1: ครับพอครับแล้วพอไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอนไซม์เงี้ยครับพอครับ
0: ค่ะก็เราจะสัมภาษณ์นักศึกษาจะดูแววของเขาแล้วเราจะให้เด็กทำโครงงานแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing พอเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเราก็จะทราบดึงศักยภาพของเขาดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาว่าเขาเก่งเรื่องนี้ก็เลยได้คนที่จะมาช่วยงาน
1: คือคุณป้าเป็นนักศึกษาของทางกศน.ทวีพัฒนาเลยนะฮะแล้วก็นำความรู้ที่ได
0: ้
1: นำมาแลกเปลี่ยนกับความรู้ของทางส่วนกศน.ทวีพัฒนาเหมือนกันแล้วเรามีลักษณะอย่างนี้อีกหลายท่านนะครับ
0: อีกหลายคนเลยที่เราต้องค้นหาค้นให้พบแล้วพยายามสร้างขึ้นมา
1: เพราะเท่าที่ผมทราบก็ตรงปลาดุกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงแล้วก็ในส่วนต่าง
0: ๆก็จะมีนักศึกษาของเราก็มีหลากหลายเขาเป็นคนทำงานแล้ว บางคนก็มีองค์ความรู้เขาเชื่อลักษณะว่าเป็นknowledgeเขาอยู่ข้างในเราก็จะต้องดึงความรู้ของเขาออกมาใช
1: ้ครับก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเลยนะคร
0: ับ
1: พอครับพอครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมถึงความสำคัญในการนำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวก็เป็นรากฐานที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับอยากจะให้บอกถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าวนี้นะครับ
0: ตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นหลักที่เป็นความจริงเป็นวิถีธรรมชาติที่เราค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่ายถ้าเราทำเราต้องลงมือทำพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์เลยว่าใช่จริงๆครับแล้วหลักทรงงานของท่านเนี่ยท่านได้มีพระดำริแล้วก็พระราชทานกับพวกเรามาตั้ง

0: ต่ปี2517หลักเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เช่นที่ว่าระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆไปแล้วก็ทำทีละขั้นตอนแบบเรียบง่ายไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บนความพอดี
1: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
0: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
1: กันนะครับ
0: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค่ะ
1: ดูพอก็ดูมีความสุขดีนะครับยิ้มสดใส
0: ธรรมชาติค่ะ
1: ครับผมอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.ศิริกวินคุดคลองพันธ์นะครับผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผอ.ทุกท่านคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นมันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสม

การก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว I กับ R เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจรวีสโตนบิดซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับสองเส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000แล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจรวีสโตนบิดนั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่า

อาค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: โอเคค่ะ
2: จ้าน้องมิ้นหนูทำ

0: ทำบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆเจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเน
4: า
5: ะ
4: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
4: เออจริงด้วยอ่ะ
5: อ๋อจริงด้วย
2: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้าน

ล่างนะครับถ้าสมมติว่า p แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่า p แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ย
ออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square

นี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให้
0: ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ครับผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499นะนับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด101ของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นนี่ได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด101นะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัด101นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด101ซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดอยู่ผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ช่วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อ ให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นนะฮะเสรีภูมิพิทยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QA คือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBN QA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBN QA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality Award นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพท.ก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพท.นะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอาเกณฑ์ของ TQA เนี่ยมาปรับให้เป็นระบบของการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดๆนะก็จะพยายามพาคณะครูเดินตามแนวทางนี้

ครับหมวดและในหมวดที่หนึ่งเนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่สองว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่หนึ่งการนำองค์กรหมวดที่สองวิสัยทัศน์ก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธศาสตร์กลยุทธ์ว่าด้วยกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3หมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสเต็กฮอลเดอร์เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็การKM นะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นBest Practiceแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็นโปรเซสนะครับมี input process output นะมีระบบใหญ่ระบบใหญ่ระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น core processนะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับนะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนนะก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการนี้นะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพทหรือ OBEC QA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงคนก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะฮะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอะนะฮะของโรงเรียนและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับก็พยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ40-50ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะนะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่ตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลย
นะแล้วก็บรรจุมา

ได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3 generation แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับน้องๆ

เป็นอำเภอเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขานะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับนะคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยเกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระราชดำรัสกับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวะสถิรคุณนะครับทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรกของสพท.นะครับโดยจะใช้โครงงานคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานโครงงานคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1/1มองว่าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียนนะถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะ

0: เติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นพวกเรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่เดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งมีตัวอย่างจากเหล่าดาราบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้นะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับคนนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต

และจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาจากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาอ้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุฝั่งอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
5: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
5: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะ

0: มีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยก

แรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉื่อยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉื่อยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วนทีก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan

เธต้าในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้เธต้าออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ AX จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: อ่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น

ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะ

คะพิจารณาช้าๆค่ะต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกเจ้าพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: หึหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละเลย
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายเป็นกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่า

ทราย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นทราย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตรรยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตรรยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็น

เป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกเพราะมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V0 เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหล

อีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี่ยมันยังมีศักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งมันก็จะเข้าใกล้0มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถือว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่าหนึ่งเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเรา

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15 π/4 คูณด้วย sin 19 π/6 คูณด้วย cosec 29 π/6

ส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการและเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการอบรมด้วยวิธีประชุมทางไกล ระบบวิดิทัศน์หลักสูตร Establishing a Culture of Achievement โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชน Welcome you all to the English Language Teacher Training Program via video conferenceUnder the title Establishing a Culture of Achievement with General Support from the American Embassy Bangkok, TOT Public Company Limited, Distance Learning Foundation, Wang Krai Kangwon School, and Raj Prachanukraw School 39 in Narathiwat. May I now invite Ms. Panisara Loxton,Assistant to the Director of the Regional English Language Office of the U.S. Embassy to give an opening remarks, please.
1: สวัสดีค่ะ คุณโสภณ เนศสุวรรณ Executive Vice President Operation, President TOT Public Company Limited, อาจารย์วิวัฒน์ โรยสกุล Sorry, นาราธิวาสWe would like to extend our gratitude for the kind cooperation of the Royal Thai Digital Learning Foundation, TOT Public Company, Wang Krai Kangwon School, Hua Hin, and Raj Prachanukraw School in Narathiwat for your active involvement in organizing this English teacher training program. We are honored to have Professor Dr. Marty Anderson and Professor Sharon Sanchez to share with us their expertise in developing English as the foreign language teachers training program with our Thai English teacher and educator around the country and within the region.

0: as fast approaching of the new regional community of ASEAN. This teacher training program, establishing a culture of achievement, how to answer questions, how to ask questions, to know how to work smarter, to solve and find solution to problems in a new collaborative ways. Our Regional English Language Office, U.S. Embassy Bangkok, is proud to be a part of an innovative team under the kindness of His Majesty the King's project. We treasure the team effort and thank you for your kind cooperation.
1: Thank you, Kun Panisara. May I now invite Mr. Sopon Nesawan, Acting Vice President, TOT Public Company Limited, to give an opening remarks. Ka chen ka, Kun Sopon.
2: รองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้และโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนประชานุเคราะห์ราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสรวมถึงครูผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผมในนามของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พ.ศ. 2555ถึง2556หลักสูตรที่1อีกครั้งในวันนี้บริษัท TUT จำกัดมหาชนยินดีที่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการให้การสนับสนุนด้านโครงข่ายและสถานที่ในการจัดอบรมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษและการอบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งขององค์กรในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและให้บริการสังคมเนื่องจากทีโอทีจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมระดับชาติที่มีต่อสัญญาณไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์39อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งบริษัททีโอทีได้มอบอุปกรณ์ครบชุดและจัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกด้านสัญญาณการเชื่อมต่อระบบวีทัศน์และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการให้การอบรมแก่เจ้าหน้าที่เทคนิคของโรงเรียนเมื่อเดือนเมษายนพ.ศ. 2555ทำให้โครงการการอบรมของมูลนิธิเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้นกับผมขอแสดงความยินดีกับครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้ในอาชีพของทุกท่านได้ดีเป็นอย่างยิ่งขอขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณค่ะท่านโสพล May now invite Mr. Vivat Roy Sakun, Deputy Director Narathiwa Primary Educational Service Area 3 Narathiwat to give an opening remarks เรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์โรยสกุลได้กรุณากล่าวสักเล็กน้อยค่ะ
3: ครับเรียนผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัดมหาชนรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านกับผมนายวิวัฒน์โรยสกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต3ในฐานะผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและบริษัท TOT จำกัดมหาชนที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39จังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์พุทธศักราช2555ถึง2556ในหลักสูตรที่1อันหนึ่งเนื่องเป็นการสนองพระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการปรับปรุงวิธีการสอนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์

0: instructions for the newcomers, if you'd like to just translate for me. Thank you.
1: ค่ะก็อาจารย์มาจีนะคะก็กราบต้อนรับท่านผู้ครอบครองทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะซึ่งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่าที่เราคาดไว้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็การอบรมของเราอย่างที่เรียนรับนะคะก็คือว่าอาจารย์มาตี้จะบรรยายนะคะแล้วก็นำเสนอผ่าน PowerPoint นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างยกตัวอย่างแล้วก็จะเป็นครั้งคราวก็จะให้ท่านอาจารย์นะคะได้ช่วยกันทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมคู่กิจกรรมกลุ่มนะคะนี่ถ้าบอกว่า Turn to your partner ก็คือว่าอาจารย์ก็ต้องไปทำงานนะคะช่วยกันคิดช่วยกันเขียนนะคะกับเพื่อนๆข้างๆนะคะจากข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ได้นะคะก็แล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะให้อาจารย์เนี้ยนำเสนอนะคะนำเสนอคำตอบนำเสนอข้อคิดเห็นของอาจารย์นะคะเป็นครั้งคราวก็จะเชิญไปตามไซต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหัวหินหรือว่านราธิวาสนะคะท่านที่เป็นมอดเรเตอร์ก็กรุณาเตรียมนะคะท่านผู้อาจารย์ผู้ที่ทำกิจกรรมแล้วก็มีคำตอบเอาไว้นะคะ

0: the community, the city, and the country, kind of different levels of culture. And then looking at achievement, we talked about what does it really mean to achieve or to be successful. Successful was the word that we used there to talk about achievement. And then we talked about how these words fit together. So culture of achievement, the ability for students and teachers and everyone within the culture and within the community to live together peacefully and successfully in some kind of harmony.
1: Yeah, great. Thank you for deconstructing that. I think that that was a useful exercise. And I also like that your group added words like, what does it mean to live together successfully? And we know, you know, that in Thailand, we're trying to aim towards a sufficiency economy on some level. His Majesty the King's idea that it's not all about everybody becoming rich, rich, and having lots of money, but also harmony and a positive way of living together across the differences that are experienced in this culture. So I think that's a very important and useful description. You want to do a quick summary, and then we'll go to the other school.
2: ค่ะ ทาง หัวหิน นะคะ อาจารย์ แอนดี้ ก็ บอก ว่า culture of achievement นะคะ ก็ คือ การ ที่ ทุก คน นี้ อยู่ ด้วย กัน นะคะ อย่าง มี ความ สุข นะคะ แล้ว ก็ อย่าง ประสบ ความ สำเร็จ ด้วย กัน ค่ะ
1: Okay, who would like to report from Narathiwat? Anything you'd like to add to Hua Hin?
2: มีไหมคะเชิญเรียนเชิญอาจารย์จากนราธิวาสค่ะคิดว่า culture of achievement คืออะไรคะ
1: Okay, not to be too political, but I do feel I want to add one more comment before we move into this question of multi-literacies a little bit further. And that is that oftentimes I've heard, and perhaps you have as well, how important English is going to be in the ASEAN community as the language that we're going to be using between countriesin order to communicate. And sometimes you hear people saying, oh, we're competing. If our students don't speak English, they're not going to win the competition. Other countries are going to do better. They're going to take our jobs. And so it can look more like a kind of a competition where English is the tool. But we want to look at English as being a tool, but for better purposes, not for competition, but for harmony and greater success for everybody. So I just wanted to add that piece.
2: อาจารย์นาดีก็ย้ำนะคะว่าแล้วก็เวลาเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะภาษากลางที่เราจะใช้นี่ก็คงจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแต่ว่าอาจารย์มาติย้ำว่าไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันว่าใครจะดีกว่าใครนะคะต้องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะในประชาคมอาเซียนนี่น่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือนะคะในการที่จะสร้างทุกสิ่งนะคะของทุกประเทศในประชาคมนี้ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จร่วมกันค่ะ
1: Right, so if you were to go on your internet, which is one of the literacies, and if you Google or do a search for multi-literacy, probably the top thing that's going to come up will be this explanation that comes from Wikipedia. Remember, in the past, those of you who've been here before, we've looked at Wikipedia as a place where we can find out information. This series of slides that I have that I'm showing right now,come from the Wikipedia description of multi-literacies. And it comes from this new London group as they're trying to describe what this is all about. So it starts by saying there's changes in the world, especially technological changes. We mentioned the mobile phone previously. We're always talking about internet. And we're going to see a couple of video clips that really talk aboutthese changes, which depending on how old you are, I'm not going to date myself, but for some of us, it's been quite remarkable if we think about how much change there's been since we were school age. It's mind-boggling. To observe that children who are maybe 2 years old, 3 years old, oftentimes already know how to use a mouse. Click if you have grandchildren, they're already no problem with that.So another kind of a knowledge or literacy So we have big changes because of technology, globalization, immigration. People are not staying in the same country their whole life many times, or maybe studying abroad, etc. So the root of this idea of multiliteracies is the idea that shouldn't the way students learn in school also change? Does it feel appropriate to keep doing the same thing that we used to do in school?
2: ค่ะอาจารย์มาดี้ก็นำเสนอนะคะความหมายของ multiliteracy นะคะจากวิกิพีเดียนะคะซึ่งก็สรุปได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกนะคะเนื่องจากว่าโลกเราเนี่ยก็เล็กลงทุกทีนะคะโดยเฉพาะความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเด็กเล็กๆอายุ 2-3 ขวบก็ใช้เมาส์เป็นแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการเดินทางนะคะซึ่งง่ายขึ้นนะคะแล้วก็การย้ายถิ่นที่อยู่นะคะ immigration นะคะก็มีเยอะขึ้นนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าShouldn't the way students learn in school be changed? นะคะว่าการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะคะเพื่อให้รองรับนะคะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะ
1: This is a very provocative question, actually, because teachers, including myself, tend to teach the way that we were taught.That's the model we have in our mind, is how we were taught. But since that time, the world has changed either a little bit or a lot, depending on how long it's been since they're in the classroom. So do we have to think about new ways of teaching? According to the ideas that emerged from this New London group, that we should be taking a more multimodal way of communication. If you look in your handout,There's a slide, maybe two or three from here, that has some vocabulary in it. And you might want to make note of some of these words that might be different than words you've used before. The idea of multimodal is really referring to many different ways of encountering information. So it could be that when I was in school, we read books, and maybe we had discussion.But we did not, at that point, have the ability to use internet or to send a text message to somebody to ask them a question or to follow somebody on Twitter, right? So these are all new ways of understanding things. The New London Group talked about using different kinds of representation for material, including English. So here we have linguistic, which we're all familiar with as teachers, visual representations.Which we've discussed previously, imagery, art, spatial, and I think that that word is misspelled. I think that's supposed to be a T instead of a C, but I'm not sure. Yeah, it should be a T. Spatial, which is the way things are organized in space, understanding how things are in position with one another. So it's another kind of representation. Gestural.How many of you in your English classes find yourself teaching gestures that are typically done by speakers of English or imitating the way I use a lot of gestures because that's the way I talk? Maybe you're, you know, imitating that as a way of exploring how you're speaking English. And the idea of multimodality then, that things can come from many different aspects.And not just one sole thing. So not only just the textbook, but maybe many other elements. Go ahead.
2: ค่ะ ก็อาจารย์ก็อธิบายนะคะถึงความหมายของ multiliteracy นะคะว่าภาษาอังกฤษที่เราสอนเนี่ยนะคะทาง New London Group เนี่ยก็แนะนำว่านะคะควรจะสอนโดยวิธีการที่หลากหลายนะคะเป็นวิธีการใหม่ๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะอย่างเช่นไม่ใช่เพียงแต่ว่าสอนทางด้าน linguistics นะคะสอนไวยากรณ์นะคะก็ต้องสอนโดย ผ่านสื่อทางด้าน visual

0: คือภาพนะคะแล้วก็ออดิโอก็คือเสียงนะคะสเปเชียลนะคะก็คือวิธีการที่สิ่งต่างๆเนี่ยถูกจัดวางนะคะอาจจะเป็นภาพของห้องภาพของสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะการจัดลำดับของสิ่งของนะคะของอะไรนะคะแล้วก็ gestural นะคะก็คือการสอนโดยใช้ท่าทางนะคะบางท่านก็คงจะทราบนะคะว่าบางทีภาษาเนี่ยก็จะมีการออกท่าทางนะคะสื่อผ่านท่าทางด้วยบางทีอาจจะไม่ต้องพูดนะคะท่าทางก็บอกได้นะคะสื่ออารมณ์สื่อความหมายได้แล้วก็ multimodal ก็คือการที่นำเสนอนะคะการที่การแสดงออกโดยผ่านวิธีการต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปค่ะ
1: All right, so this group further went on to say that a classroom needs to be somehow balanced. And by thisThey're meaning that it's not only one way, but many ways, so that we are choosing as teachers to really change the way that we teach to incorporate many different kinds of activity, and therefore many different kinds of literacy. Here are some of the other words, and just in a moment, you're going to have a chance to just review with your partner. So feel free to make notes.On any of these new words or new concepts to make sure that you have those ready for you when you chat with your partner. So these are some of the things that this group felt needed to be present in a classroom. The idea of situated practice. Really, this means doing something with a context around it. So rather than asking students just to practice saying, hello, how are you? My name is Marty.You're asking them to put that in the context of, okay, let's say you're meeting Secretary of State Hillary Clinton in Phnom Penh. How are you going to say that? Or you're meeting your grandmother. How would you say that? Versus you're running into your friend on the street. So the idea of making sure that practice happens within a context so that it has a situation in which it happens.The idea of overt instruction, which is basically what we think of as teaching most of the time, that I'm telling and you're listening. What I'm doing right now is overt instruction. I'm simply talking, you're taking it in, but right now you're not being asked to necessarily do anything with it. You're just listening, taking in. Critical framing refers to the idea of social issues, critical thinking aroundreal social issues, that you put things in a frame, that you say, this is important because this is the circumstance we're talking about. Democracy, for example, is a very abstract concept. But the minute you put it into the context of a country, an organization, an election like we're having in the United States, suddenly democracy becomes not abstract, it becomes very real.And something that we can think about carefully. And the idea that all of these things will ultimately transform practice. What this means is we as teachers are constantly evolving. If I'm teaching the same way I taught 20 years ago, maybe even using the same worksheet, this is not transformed. I'm doing something out of habit rather than really thinking about how to do it.
0: ค่ะอาจารย์ก็ได้อธิบายต่อนะคะว่าการเรียนการสอนนะคะในแบบใหม่นะคะควรจะมีการสร้างความสมดุลระหว่างการใช้หลากหลายวิธีในการเรียนรู้แล้วก็ในการสอนด้วยนะคะอย่างเช่นอาจารย์อธิบายถึงคำว่า situated practice นะคะก็คืออย่างสมมติว่าเราให้ที่เมื่อก่อนเรียกเดลค่ะหรือว่า practice เนี่ยเราให้เด็กเนี่ยฝึกภาษาไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าจะใ ดีนะคะก็คือต้องสร้างสถานการณ์ให้เขาอย่างเช่นว่าถ้าเกิดพบญาติผู้ใหญ่นะคะควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะหรือว่าถ้าพบเพื่อนควรจะทักทายว่าอย่างไรนะคะไม่ใช่ว่าให้ฝึกHello Good Morning ไปเฉยๆโดยที่ไม่มีสถานการณ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นคำว่า Overt Instruction ก็หมายถึงการที่ครูก็สอนนะคะแล้วนักเรียนเนี่ยก็ฟังนะคะแล้วก็ซึมซับเอานะคะเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีที่ตรงไปตรงมาธรรมดานะคะก็ต้องผสมผสานกันนะคะอันนั้นก็น่าจะเป็นแบบเก่าที่เราก็สอนมาตามปกตินะคะส่วน critical framing นะคะก็คือไอเดียของการที่นำ social issues นะคะนำสิ่งที่หัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับสังคมนะคะรอบตัวนะคะของผู้เรียนเนี่ยเข้ามานะคะอย่างเช่นหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนำมาให้นักเรียนเนี่ยเป็นทำเป็นสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะฝึกภาษาได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ transform practice ก็คืออาจารย์ก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าเราใช้วิธีเดิมของเรานะคะใช้ชีทที่เราใช้เมื่อ10ปีก่อนนะคะอันนั้นก็ไม่ transform แน่ๆนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งผู้ที่เป็นครูและทั้งผู้ที่เป็นผู้เรียนด้วยค่ะ
1: And the final the end of this quote is the idea that students which is this is very similar to previous topics we've had we've looked at critical thinking skills maybe some of you participated or saw these programs The idea of students learning to draw on their own experiences to make meaning, to make sense of the world. And this idea of semiotic literacy practices. Oh, such a complicated sounding term. It really refers to the idea of being able to read the environment, read symbols, read meaning that might not be in the sense of reading a text.Remember back to the example of what did you have to read to get here? So this idea of I needed to know how the SkyTrain system works. I need to know how an elevator works. This is part of what we're really trying to call upon students to be able to understand things in multiple ways, to be able to actually understand the world around them from a critical perspective so that they can hopefully engage in the world and make positive changes. We want our students to be active in the world, but in order to be active, they have to understand how the world works. So multi-literacy really is asking for this kind of understanding. I'm going to let Ajahn Narpon do a little summary of that, and then I'd like you to turn to your partner.On the page that has a list of key vocabulary, and just check with each other that you understand what the words mean. And feel free to use Thai language if that's easier. That's fine. And then we'll have finally given like a backdrop about multi-literacies, and we'll actually get into the rest of the meat for today.
0: ค่ะสำหรับคำอธิบายในช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็คือว่าผู้เรียนเนี่ยนะคะควรจะนำประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมาใช้ด้วยนะคะในการที่จะอาจารย์บอกในการสร้างความหมายนะคะในสิ่งใหม่นะคะคือนำถ้าภาษาเดิมของเราคือสกิมาใช่ไหมคะที่ว่านำสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะคะมาใช้กับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่มาเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ก็refer ถึง critical thinking skill นะคะซึ่งเป็นชุดหัวข้อนะคะของการอบรมครั้งที่ผ่านมาของเรานะคะซึ่งการทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะเป็นสิ่งซึ่งควรจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในผู้เรียนนะคะก็ในทำนองเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาคิดวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันในสิ่งที่เขาเรียนในปัจจุบันนะก็จะมาให้เขาสร้างความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะคะส่วน semiotic literacy practice นะคะก็หมายถึงการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะอ่านหรือว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์นะคะหรือว่ากับสิ่งแวดล้อม รอบตัวไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสือเสมอไปนะคะอย่างเช่นอาจารย์ก็refer ถึงที่ยกตัวอย่างกันเมื่อกี้ตอนต้นนะคะที่ว่าอาจารย์จะมาถึงสถานที่อบรมนี้อาจารย์จะต้องเรียนรู้ต้องรู้ทักษะมีทักษะมีความสามารถอะไรบ้างนะคะอย่างในกรุงเทพก็คือการอาจจะเช่นการขึ้นรถไฟฟ้านะคะการดูแผนที่นะคะการขึ้นลิฟต์งานเป็นต้นนะคะในหัวหินแล้วก็ที่นาที่ว่าไม่ทราบมีทักษะอะไรบ้างนะคะที่จำเป็นที่อาจารย์จะมาถึงที่สถานที่อบรมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะแชร์ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าซึ่งถ้าเผื่อว่านักเรียนนี่สามารถที่จะนำประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะมาผสมผสานกับการเรียนรู้เนี่ยทำให้นักเรียนนี่สามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในสถานการณ์ในโลกในชีวิตแล้วก็มีความอะไรฮะกระตือรือร้นนะคะแอคทีฟขึ้นในการเรียนรู้ค่ะแทนที่จะเรียนอะไรที่แห้งๆเฉพาะในหนังสือนะคะค่ะก็เรียนรู้ทักษะหลายต่างๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยค่ะอาจารย์เชก็บอกว่าในหน้าที่เป็น key vocabulary นะคะอาจารย์ลองคุยกับเพื่อนข้างๆนะคะเป็นทุกคำที่อาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์มาร์ตี้อาจารย์มาร์ตี้ได้อธิบายแล้วนะคะคำศัพท์คีย์เวิร์ดพวกนี้นะคะอาจารย์ลองเช็คดูกับเพื่อนข้างๆนะคะว่าเข้าใจไหมนะคะแล้วมีคำถามอะไรไหมคะเชิญค่ะ

เนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วคือแนะนำถึงเรื่องmulti-literacies นะคะการใช้เทคโนโลยีนะคะคอนเซปต์เรื่องนี้นะคะเราทำความเข้าใจกันในครั้งนี้เสร็จแล้วพอครั้งที่2นะคะวันที่27กรกฎาคมศุกร์ที่27กรกฎาคมนะคะเราก็จะเน้นหัวข้อcritical reading and assessment นะคะ in online work นะคะแล้วก็พอครั้งที่3นะคะวันศุกร์ที่10สิงหานะคะ Bridging the gap between cultures and social networking นะคะก็ culture ซึ่งเราก็จะนำเรื่องอาเซียนเข้ามาตรงนั้นให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ดู social networking ในสาที่เป็นliteracy อย่างหนึ่งนะคะว่าเราควรจะผู้เรียนนะคะควรจะเรียนรู้ทักษะนี้อย่างไรนะคะซึ่งทั้ง3เซสชั่นของอาจารย์มาจี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะสั่งการบ้านนะคะตอนท้ายเซสชั่นทุกครั้งแล้วก็การบ้านของเซสชั่นแรกนี่นะคะก็จะให้นำกลับมานะคะเป็นฟีดแบ็กสำหรับเซสชั่นที่4ในวันที่24สิงหานะคะซึ่งตอนนั้นจะเป็นอาจารย์เชนะคะเราก็จะมานำกันบ้านนะคะมาดูกันนะคะมานำเสนอกันแล้วก็คุยกันนะคะซักถามสำหรับการบ้านของวันที่27กรกฎาคมก็จะมานำเสนอในวันที่7กันยานะคะการบ้านของวันสิงหาก็จะมานำเสนอในวันที่21กันยานะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะสำหรับเซสชั่นทั้งหมดมี6เซสชั่นนะคะของชุดนี้ด้วยกันนะคะค่ะอาจารย์เข้าใจนะคะค่ะแล้วก็เราอยากจะให้อาจารย์ลองหลังจากรับฟังนะคะหลังจากได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วเนี่ยก็กลับนำกลับไปใช้นะคะแทรกกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะคือเราไม่ต้องการให้อาจารย์เอากลับไปใช้ทั้ง1ชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของอาจารย์นะคะอาจจะมากเกินไปนะคะอาจจะแค่15นาที20นาทีอาจารย์ลองซิว่าแทรกกิจกรรมอะไรที่จะนำไปสู่การที่ให้ชักจูงนะคะสับสนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน multi literacy ได้นะคะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I could just add, which you might have already mentioned, what we have found in the past is that by having examples of student work, we make things very concrete. It takes ideas that are sort of maybe difficult to understand, and it makes it very obvious and helps everybody to understand when we see the student work around these subjects. So that's the reason why we really try to include student work.
1: ค่ะแล้วก็สำคัญก็คือว่าที่อยากให้มานำเสนอคือนำงานของนักเรียนมาด้วยนะคะคืออาจารย์คิดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ multi literacy แล้วเนี่ยแล้วนักเรียนเขาทำอะไรเขียนอะไรอ่านอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรโครงงานอะไรเนี่ยก็เอากลับมานำเสนอด้วยจะได้แชร์กันระหว่างอาจารย์ทั้งหลายนะคะเพื่อนอาจารย์ในการที่มาอบรมทั้ง3ไซต์เพื่อจะได้นำไปเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
0: All right, we're going to watch the first of two video clips. And in order to do this, please take out, you have a handout in your packet that says, what does it mean to be literate in the 21st century? And it's called a video listening guide. So please take this out. The video is about 8 minutes long, so not very long. And I'm going to ask Kumpom to stop at these different times. So we see 1:12, 2:53, 5:59. That's indicating at what point in the video. What I want you to be doing is jotting notes on your guide. When we stop, you're going to chat with your partner about the ideas as we go through, okay? So feel free to take notes. But the stopping is to give you a chance to double check with your partner in case one of you maybe feels a little bit lost or isn't sure what's happening.
1: ค่ะท่านอาจารย์คะเห็นบนจอนะคะเป็นชีทที่อาจารย์จะต้องใช้ทำงานวันนี้นะคะในหัวข้อขอดูหัวข้อนิดค่ะดึงหัวข้อลงมา What does it mean to be literate in the 21st century? นะคะค่ะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะได้ดูวิดีโอคลิปนี้นะคะนาน8นาทีนะคะเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดเป็นช่วงๆนะคะอาจารย์แล้วก็เราตั้งคำถาม

0: เป็นคำถามนำไว้ให้นะคะเผื่ออาจารย์จะได้ดูแล้วตามได้ทันนะคะค่ะก็มีอยู่5คำถามด้วยกันอาจารย์ลองดูนะคะ
1: It just dawns on me it might be helpful to make sure that the questions are understood so do you just want to talk those through so if you look hereAjahn Narayan will talk through the questions to make sure you can make notes so you make sure you understand what you're looking for in the video.
0: ค่ะสำหรับคำถามที่หนึ่งนะคะ which literacy skills do these teachers find important นะคะแล้วก็เป็นมีอาจารย์หลายๆท่านนะคะในคลิปเนี้ยมาให้สัมภาษณ์นะคะก็อาจารย์ก็ลองดูว่า literacy skill ไหนนะคะที่อาจารย์พวกเหล่านี้เห็นว่าสำคัญนะคะจากทักษะไหนนะคะจากหลากหลายทักษะที่อาจารย์มาที่พูดถึงเนี้ยแล้วก็คำถามที่สองนะคะแล้วก็read the world คืออะไรนะคะมีความหมายอย่างไรนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผู้เรียนของเรานักเรียนของเราเนี่ยควรจะเรียนรู้ที่จะ read นะคะซึ่ง read ตัวนี้ฉันไม่อยากแปลว่าอ่านนะคะน่าจะใช้คำว่าเรียนรู้เพราะว่าเราเรียนรู้ได้จากไม่ใช่จากหนังสือไม่ใช่จากการอ่านอย่างเดียวนะคะข้อ3นะคะการนำ media และ technology มาใช้นะคะในการสอนนะคะให้อ่านออกเขียนได้ literacy เนี่ยความหมายด้วยคืออ่านออกเขียนได้นะคะแต่ความหมายของเราตอนนี้มันกว้างกว่านั้นนี่นะคะมันสื่อความหมายว่าอะไรนะคะสื่อความว่าอะไรว่าสื่อเนี่ยและเทคโนโลยีนี่มีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็คำถามที่4นะคะแล้วก็ครูในฐานะที่พวกเราเป็นครูเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะนะคะคือมีดีมานเรามีดีมานดิ้งมากขึ้นจากเรานะคะอะไรบ้างที่เราต้องทำเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคำถามที่5นะคะเพราะฉะนั้นคำว่า literacy อย่างที่ดิฉันกล่าวในความรู้สึกของดิฉันเองก็ไม่อยากจะบอกว่าอ่านออกอย่างเดียวเขียนได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราควรจะ redefine เราควรจะให้คำจำกัดความใหม่ว่าอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวจันเชิญดูคลิปเลยนะคะ
1: Okay, so as soon as you're ready, Kuan Pom, you can start the video and then please stop at those different times and we'll stop for maybe 2 or 3 minutes just to chat and then I'll say go ahead and start again. All right, enjoy the video and make some notes.

0: starts again, you're going to be hearing the voices of a number of different teachers talking about what they think being literate means for the 21st century. So this is a chance for you now to start to make some notes on your guide about the things that these teachers are saying. And then we'll stop again at 2 minutes and 53 seconds so you can check your notes with your friend, okay?
1: ช่วงต่อไปนะคะจะเป็นครูหลายๆคนให้สัมภาษณ์ว่า literate being literate ใน 21st century นี่หมายความว่าอย่างไรนะคะอาจารย์ดูแล้วก็ take notes นะคะ
0: โอเค go ahead คุณพ่อ

0: All right, go ahead and chat with your partner about what you think are two or three really important ideas that you heard from the video, and then we will start in, let's start in Narratiwet. We can have them report a couple of things first, then we'll go to Hua Hin, we'll end up in Bangkok. Okay, so just chat. What's important in this video?
1: ค่ะ อาจารย์กรุณาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ข้างๆนะคะว่าอาจารย์ได้แนวคิดได้หัวข้อได้คอนเซปต์ได้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะคะจากคลิปอันนี้นะคะอาจารย์อาจจะดูคำถามเป็นแนวทางก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขอคำตอบเริ่มจากทางอาจารย์ท่านอาจารย์ที่นราธิวาสเลยนะคะอาจารย์ดุสมาช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็ทางหัวหินนะคะอาจารย์วารีช่วยเตรียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ทางกรุงเทพค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์

0: So if you were not able to hear well, please do take time to go ahead online and listen to it directly, because it's he has a lot of ideas packed into just a few minutes. Maybe I'll let you do a quick summary.
1: ค่ะทั้งสามท่านนะคะจากทั้งสามไซต์ก็เห็นตรงกันนะคะว่าเราควรจะสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถที่จะ connect to the world ได้นะคะคือนำทักษะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมาผสมผสานนะคะเชื่อมต่อกับการเรียนรู้โลกและชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าต้องใช้ความรู้นะคะให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กันกับสิ่งรอบตัวด้วยค่ะ
0: All right, so I'm just going to end with two assignments. Don't worry, they are not difficult. I would like for next time for you to find out information about your students.And so in particular, what social issues? So if, with a critical literacy class, we want to involve real social issues. So what is of concern to your students? So that means hopefully you will take some time in class to ask them, and also to find out what you see as being their abilities.And what, so what's interesting to them and what are they able to do? Maybe you're going to learn something new.About your students. And we will be talking about that in 2 weeks when we come back together. Secondly, for session number 4, so this is later on, remember, this is when Ajahn Chah is here. She will be reminding you as we go along. But for that session, we're going to ask you to bring student work that reflects multi-literacies. So you find something thatEither an assignment that you do that you feel gets the students to demonstrate their abilities. And then you'll be bringing that, and Ajahn Chah will be working with that in session number 4. So could I ask you to summarize those two things? Thank you.
2: You said able to do social issue and able to do what?
0: What their capacities might be in terms of different forms of literacy that perhaps you don't know about.So it might be technological, something technological, or something that they're using. Yes.
1: Mm-hmm. Thank you. ค่ะ สำหรับการบ้านแรกนะคะ ก็ให้อาจารย์มาที่อยากให้อาจารย์หาข้อมูลจากนักเรียนของอาจารย์นะคะ ว่าเขาสนใจ social issue เรื่องอะไรนะคะ แล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ นะคะโดยอาจจะใช้multi-literacy นะคะใช้ทักษะต่างๆนะคะทักษะจากซอสต่างๆจากวิธีการต่างๆนะคะในการที่จะหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับ social issue นั้นๆ นะคะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งนะคะอันนี้สำหรับsession ที่4การบ้านแรกนะสำหรับ session ที่2นะคะคืออีก2อาทิตย์นะคะสำหรับให้นำกลับมาให้อาจารย์มาร์ตี้มาคุยกับอาจารย์มาร์ตี้นะคะว่านักเรียนของท่านสนใจโซเชียลอิชชูเรื่องอะไรนะคะแล้วเขาหาข้อมูลอะไรได้อย่างไรนะคะโดยวิธีการไหนนะคะเกี่ยวกับโซเชียลอิชชูนั้นนะคะค่ะแล้วก็อีกการบ้านหนึ่งก็สำหรับเซสชั่นที่4นะคะอันนั้นใช้เวลามีเวลาค่ะคือว่าอาจารย์ลองกลับไปดูว่ากิจกรรมของอาจารย์นะคะในหนังสือที่แบบเรียนนะคะหรือกิจกรรมที่อาจารย์ทำอยู่แล้วในเลสซั่นแพลนของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างที่สะท้อนให้เห็นถึง multi literacy คือไม่ใช่เฉพาะการอ่านการเขียนธรรมดานะคะหรือถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ได้รับรู้แล้วนะคะว่า multi literacy คืออะไรทำได้อย่างไรอาจารย์ลองไปเติมในกิจกรรมเดิมของอาจารย์นะคะเติมว่าควรจะสอดแทรกอะไรที่ให้เป็น multi literacy activity นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำอะไรเสร็จแล้วนำผลงานของนักเรียนชิ้นนั้นนะคะกลับมานะคะมาส่งนะคะในมานำเสนอในเซสชั่นที่4นะคะเซสชั่นที่4ซึ่งจะส่งตามอีเมลข้างล่างนะคะอีเมลของอาจารย์เชค่ะ share.sanchez@gmail.com นะคะอาจารย์จดไว้ด้วยนะคะค่ะอันนี้สำหรับการบ้านที่2นะคะที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะอาจารย์อาจจะสแกนลงหรือว่าค่ะแล้วก็ส่งมาทางอีเมลเป็น attach file นะคะขอความกรุณานะคะยิ่งส่งมามากยิ่งดีนะคะค่ะ
0: All right thank you so much that brings us to the end of today big full day lots of ideas I'll see you in 2 weeks ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: you then?
1: ค่ะท่านอาจารย์อาจจะต้องอาจจะกลับไปทำความเข้าใจอีกทีนะคะมาติลิเทรซี่นะคะวันนี้เราก็พยายามให้คำอธิบายให้มากที่สุดถ้าอาจารย์ยังสงสัยนะคะอาจารย์อาจจะเปิดGoogle หานะคะมีบทความหลายบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีตัวอย่างแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะนำแฮนด์เอาเพิ่มเติมมานะคะซึ่งมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าอาจารย์คงจะทำการบ้านมาส่งนะคะค่ะเพราะหวังว่าได้รับความร่วมมือจากอาจารย์อันนี้ก็ collaboration นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของ multi literacy นะคะเราก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่เราจะนำไปสอนนักเรียนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พบกันคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนมูลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: huh?
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็เรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็น

ไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้ววิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเอง
ซึ่งแรงลอยตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ย

เป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมา

0: กับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก

0: แรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างตอน
1: ป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
4: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
5: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้สารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
6: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไป
1: ยุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของ

0: ของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับ

0: การปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: โอเคค่ะ
1: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
2: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
4: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันหรออ
5: ๋อ
7: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
7: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
2: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
8: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: มขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยเพราะทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานที่ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทั่วประเทศนี่ในแขวง

0: เราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือศาลาธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางทีมงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยห้าสิบปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงานเนี่ยพี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
1: ์
0: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆที่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่มรณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
1: ร
0: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแครมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมารดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรรูปจากน้ำหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็ก
1: ๆ
0: เราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพลพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่2ระดับที่2คือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟีนดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี้ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วล็อกนิ้วอะไรได้อันเนี้ยนะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม
1: ์
0: ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวกสารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงเนี้ยเรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่นี่เขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมาให้แต่บรรยายก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนักหรอกเขามีล่ามแปลก็เขาก็สนใจมาจับดูว่าเนี่ยเหรอสะเดาแล้วก็ไล่แมลงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริงๆ
0: ธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
1: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
0: ใช่ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
0: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ที่ฟาร์มมานั้นยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะแจกก่อน
1: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับพอ
0: ก็พวกเรา

0: ะค่ะนักศึกษาด้วย
1: นักศึกษาครู
0: ใช่
1: ผอ.ลงมือเองด้วยไหมครับ
0: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
1: ครับ
0: แต่เราเอาวิชานี้ไปสอนในชุมชนรุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
1: ้
0: เขาเป็นเอาคำที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักนะคะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
0: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอคำแนะนำเขา
1: แลกเปล
0: ี่
1: ยน
0: ข้อมูลกันใช
1: ่
0: ค่ะใช่
1: นะครับแล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบรับจากไหนคะ
1: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
0: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดีด
1: ี
0: มากค่ะก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวเขาก็จะชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
1: ครับแล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
0: นักศึกษาก็เอาไปทำตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได
1: ้ครับ
0: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
1: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
1: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
0: โครงการต่าง
1: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
0: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยเราจะต้องไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วก็จะต้องทำแพ็
1: ค
0: กิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
1: ้
0: หนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้า
1: ครับ
0: เราก็ตรงเนี้ยกำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางหนึ่งแต่แพ็คกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
1: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
0: ใช
1: ่ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะคร
0: ับ
1: เริ่มไปสู
0: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้คิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้กับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
1: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของสวนแห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางสวนแห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับอาจารย์ปาคงคารัตน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะ อาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
0: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในสวน
2: ค่ะสอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
0: ตรงนี้เราอยู่ในสวนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันธุ์เลื้อยค่ะ
0: ครับผม
2: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวา
0: ครับ
2: นะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ปริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็ท่อ PVC ทำเองเลยไหมครับเนี่ย
1: ร่วมกับนักศึกษาค่ะ
0: ทำร่วมกับนักศึกษานะครับทำนัก
3: ขุดได้เราก็เลยมีการประยุกต์นำปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้อะค่ะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยง

0: กระดูกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่าย
1: จะมีอะไรบ้างครับ
2: ในส่วนนี้ก็จะเป็นขาขิงแล้วก็กระชายนะคะ
1: ครับก็คือเขาจะอยู่จากใต้ดินเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
1: ขึ้นมา

0: ผอ.ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
1: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ยส้มจี๊ด
0: ครับ
1: สะเดาม
0: ีหลายอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะใช่
0: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผอ.ครับ
1: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
0: ครับ
1: เขาคือผักวอเตอร์เครส
2: แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
0: ครับผอ.ครับแล้วผอ.ไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอ็ด
1: มีความพอดีค่ะ
0: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
1: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
0: กันนะครับ
1: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ดูพอก็ดูมีความสุขดีนะครับ
3: กรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้อง
3: ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ
5: ตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะ
6: เริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นและหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึกสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
7: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู
6: ้อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาด
8: แรงดันตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB ทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นเอากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
9: ที่อกอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง

0: ้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวงคือสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป
1: วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ังหน่อยสิ
1: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจักรวา
2: ลการสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
3: ส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหนายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบ
2: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
1: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
4: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
1: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู่
4: โอเคขวัญดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
1: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระ
5: แล้วเราคุยกันถึงเรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวพลอยใส่เฉลยให้ค่ะก็เรื่องแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9เรื่องกีฬาไงคะวันนี้พลอยใสยังมีเรื่องราวดีๆจากพระปรีชาสามารถในด้านการกีฬาจากในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแง่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยเพียงพระองค์เดียวโดยใช้เวลาในการแล่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มวันนี้พลอยใสมีเรื่องราวของเพื่อนๆที่ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในอย่างเหมาะสมมาฝากกันอีกแล้วค่ะไปชมสิ

0: ทีมโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริง
1: ช
0: าร์
1: จไม่ติดเขาคอยสายคอยเหล็กก็ติดคอยสาย
0: โอเครถใช้ถนน
2: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกัน

0: ฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครกว่า 170,000 ครัวเรือนในปริมณฑลกว่า 30,000 ครัวเรือนและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวนทั้งสิ้น13คันสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชน
1: ในการดำรงชีวิตและระบบอ่างพวงคือกลไกสำคัญในการส่งน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรอย่างทั่วถึงด้วยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่มาเติมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในโครงการแล้วบริหารจัดการระบบ
2: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทย
4: ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้เลยฮะอาจารย์ณชางก็ได้
1: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศ
2: เราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแปลกๆจากเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
0: เช่นอะไรไง
2: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเราได
0: ้ครับของครูสุริ
3: ก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
0: ครับ
3: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความมีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
0: ครับครับผมครูเกียรติศักดิ์แล้วฮะ
4: ครับผมบรรยากาศของห้องเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยก็เป็นลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำ
0: จะเครียดกว่าห้องอื่นไหมฮะ
4: จะเครียดดูแล้วค่อนข้าง
0: ของครูสุรินทร์เป็นไงฮะ
5: ของผมนี่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มจะเข้าใจเด็กมากขึ้น
0: ครับ
5: พอเหมือนเราตอนนี้เรากลับมาสู่
0: ที่เรามาเป็น
5: ย้อนกลับมาที่เราเคยเข้มงวดเคยระมัดระวังเราก็ต้องผ่อนแล้วก็ต้องเริ่มใช้จิตวิทยามากขึ้นการวางแผนการสอนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มองเป้าหมายของการหลักสูตรมากขึ้นตัวนี้เราเริ่มทุ่มเทแล้วก็เริ่มเข้าใจว่า
3: เป็นนับร้อยคนแล้วก็กิจกรรมตรงนี้มันทำให้เราได้ไปบูรณาการใช้ในชั้นเรียนระดับกลุ่มย่อยใช้ในระดับกลุ่มใหญ่ๆในระดับชั้นของโรงเรียนใหญ
0: ่ในห้องเรียนของคุณครูก็เดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วใช่ไหมฮะ
3: ได้ไปทดลองใช้ครับ
0: เป็นไงบ้างครับ
3: เด็กสนุกสนานชอบ
0: เช่นยกตัวอย่าง
3: เช่นเกมการ
0: อื่นที่เอาไปใช้กับเด็กทำให้วิธีสอนคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนไปไหมหรือมีอะไรที่ไปถึงเด็กแล้วเด็กชอบไม่ชอบยังไงยากง่ายอะไรเล่าให้ฟัง
4: ก็เด็กจะชอบครับเด็กจะชอบเพราะว่าเราก็นำเทคนิควิธีของอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนไหนที่เป็นสร้างความสนใจให้เด็กเราก็นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเรา
1: ให้มันร่วมสมัยไปเลย
0: ฟังดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าชื่นชมนะเพราะโครงการนี้ก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนของวงการการศึกษาไทยครูไทยนักเรียนไทยเชื่อว่า

0: ครงการนี้จะเกิดผลสิ่งนั้นเต็มที่ไหมฮะการยกระดับและพัฒนาคุณภาพแบบนี
1: ้กำลังจะบอกว่าม
2: ากเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ของจังหวัด
0: ครับ
2: เราก็จัดอบรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นเครือข่ายของครูคณิตศาสตร
0: ์
2: ที่โรงเรียนก็เป็นศูนย์คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นครูก็จะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลา
0: ครับผมครับเครือข่ายภาษาไทยแล้วครับคุณสื่อ
1: ของภาษาไทยเราก็เปิด
3: ดาวน์โหลดรายการตอนอื่นๆหรือย้อนหลังก็เชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ได้เลยครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับลาไปพร้อมๆกับเพื่อนครูทั้ง5ท่านมาสเตอร์ทีเชอร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ
4: นะครับเห็นต่อไปก็จะเสกให้เป็นอีกหน้าหนึ่งอีกนักเรียนทุกคนนับพร้อมกัน 1-3
5: 1-2-3
4: ปึ๊บโอ้ทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดพี่เริ่มต้นเราก็เอาความต้อง
6: เพื่อให้นักเรียนได้ทำการพิสูจน์เรื่องการเดินทางของแสง
4: ถ้าเด็กวางแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้รูตรงกันบางทีก็ให้ใช้ได้นะครับสอดเข้าไปให้ตรงรูให้รูตรงกันจุดเทียนแล้วก็มามองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็เข้าใจว่านี่แหละคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าสมมุติว่าขยับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแสงเคยเห็นดูภาพนี้ครับประตูอันศักดิ์สิทธิ์นี่ภาพจากมติชนอันนี้จะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นครับกว่าที่จะไปมองภาพลำแสงจากอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจ้ามากเกินไปก็จะไม่เห็นเป็นลำแสงนะครับเด็กก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาได้เด็กก็สนใจแล้ว
6: ทำกล่องปริศนามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน
4: ข้างในมันมีอะไรบ้างนี่ถ้าอย่างนี้นะครับต่อไปจะให้เด็กๆลองพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างสื่อที่เรานำมาใช้สอนเด็กก็ต้องเน้นให้เขาหยิบจับทดลองด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการทดลองและจดจำได้ไม่ลืมครับขาวสวยเลยครับเอาละครับคนแรกพิชยานะครับโชว์เงาที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนเราอ่ะครับเฮ้ยภาพอะไรเนี่ยสุนัขกำลังจูจีกันว่าถูกไหมครับสุนัขครับถูกต้องครับพอเด็กเห็นว่าเกิดเงาขึ้นบนฉากก็ให้เด็กได้มาแสดงความสามารถหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเงาเนี่ยมานะครับแล้วก็จดลงไปในใบงาน
6: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของตัวกลางมากยิ่งขึ้นครูจึงเตรียมชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันทั้งหมด10 ชนิดแล้วให้นักเรียนทดลองมองผ่านตัวกลางแต่ละชนิดว่าส่งผล

0: attending for the last 3 weeks. It's very peculiar, because she's been such a conscientious student in the past.
1: And doesn't really return back to college.
2: I think you should tell somebody as well.
1: And for me, it's kind of hard to deal with because I am, you know, not always there for her.
3: This is my brother, Gus.
4: Nice to meet you.
5: Hi, nice to meet you.
3: And this is my
4: Gus.
3: Tutor.
4: How are you? I'm doing good, thanks.
6: Information with people who might not seem to be the first tier of support for children and young people, but often who have a huge amount of knowledge that will impact on that child's well-being and their development.
7: Ever since Dad left, I don't know what to do with myself. I mean, I hate Mum for letting him go.
8: It could just be you coming out of class for a couple of minutes just to have a chat.
7: I guess so.
9: Jo, we've noticed that recently your grades have been dropping at school. I know that we've talked about why that's the case, but would you like to explain to everyone else?
7: I can't concentrate. Right. Maybe if
8: to check in how things are going.
9: So perhaps if I just quickly summarise, we've decided that Anthea will meet Jo in school at the end of the school day and that this will start next week. Jo needs better communication with his dad. He needs to be talking to his dad. And then Jo needs to be out and about with his friends.
10: ประโยชน์ สูงสุดของเด็กนะคะ สิทธิเด็กเป็นสิทธิชนและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์
11: ต้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
10: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่
11: สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
12: แกดูลูกนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์ลูก
13: แข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่ง
14: เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรยายบทที่ทรงพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปรยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปถอนราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และ
15: 9โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่

รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดเวลา17 นาฬิกามูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามวัดน้อยนางเธอเจ้าฟ้าปัจจกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสถาปกรและอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาบริษัทบรโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉียนครอบครัวกุลบงนายวัศวัฒน์

0: เสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: ยี่ฮะฮะฮะหุยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามท
2: ำต้องมีเพราะอะไรนะครับแต่เดี๋ยวเราพาไปชมกันก่อนนะครับที่ฮอลแลนด์ครับมีอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นต่ำเพียง 1% เท่านั้นเขาสอนกันแบบไหนเขากล้าพูดเรื่องนี้กันเพราะอะไรลองไปชมครับ
3: วัยรุ่นชาวฮอลแลนด์มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยทุกๆปีมีสถิติเพื่อความสะดวกในการถ่ายทำรู้จะสอนชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
4: We've been talking about sexualitya while ago actually there's only one thing that I want to do with you and it's a little game and what I want to do is I've got 10 envelopes
5: ครับบางครั้งนี่ก็มีคนติงว่าคุณไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่นั่นคือตัวตนของผมครับถ้าผมทำไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะสอนคือผมทำทุกอย่างไปด้วยความจริงใจนะครับคือไม่มีความคิดอะไรที่แอบ
6: มองว่าเปิดประเด็นออกมาเนี่ยดีมากเลยคือเขาไม่เขาเห็นปัญหาแล้วเขาไม่บ่นเขาไม่โทษโน่นโทษนี่แต่เขาลงมือแล้วที่จะทำคือพอเห็นปัญหาปุ๊บแล้วเขาร่วมมือกันแล้วก็ลงมือกันแก้ไขตรงนี้ถือเดียนชื่นชมมากเป็นสิ่งที่ดีสำคัญที่สุด
2: นะคุณร่างดูเห็นแล้วเป็นไง
7: แล้วคุณครูคนนี้ก็เชื่อม
6: ถามว่าแม่ทุกคนก็รักลูกผู้ปกครองทุกคนก็รักลูกเขาส่งลูกมาเรียนกับเราเนี่ยนะคะในจุดนี้มันเกิดความรู้สึกว่าอะไรมันก็สามารถฝ่าฟันปัญหาได้ถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเราต้องการสอนให้เขารู้ให้เขาเข้าใจให้เขาเท่าทัน
2: ครับ
6: เพราะลูกใครๆก็ไม่อยากให้ตกเป็นเหยื
2: ่
6: อดิฉันจะบอกเด็กสวนกุหลาบเสมอว่าหนึ่งฉันก็กล้าพอก็เปิดนะคะพอเปิดไปพอเห็นเป็นภาพว่าโอเคนี่มันคือหนังโป๊เราก็หยุดไว้แค่นั้นก็บอกว่าอ้าวเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนดูแล้วรู้สึกยังไงเธอดูเนี่ยเขาแสดงให้เธอดูเนี่ยเธอดูแล้วเธอรู้สึกยังไงถามความรู้สึกตัวเองนะคะดูแล้วควบคุมอารมณ์ได้ไหมแล้วถ้าเกิดควบคุมไม่ได้เนี่ย
7: อยู่อย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่อาจารย์นครบอกว่าหลายคนก็กังวลใจหลายคนก็ว่าเด็กว่าทำไมเด็กถึงเป็นแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์นครทำซึ่งคิดว่าไม่ต่างจากที่เราเห็นในเทปเนี่ยก็คือหยิบปัญหานั้นขึ้นมาแก้ค่ะแล้วก็เอาเรื่องอย่างเช่นถ้าเด็กๆสนใจเรื่องสื่อโป้
6: ลูกศิษย์จะเคารพฉันไหมจะอะไรไหมแล้วพ่อผู้ปกครองจะมีปัญหาแล้วต้องขึ้นศาลปกครอง
2: มีความเสี่ยง
6: ความเสี่ยง
2: สอนแล้วมีความเสี่ยง

0: ความรู้ใส่ตัวดังนั้นสิ่งที่สังคมไทยทำกับเด็กๆก็คือสอนให้ไม่รู้อะค่ะแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาสอนให้ไม่รู้เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาก็จะจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ที่จะทำให้ตัวเองปลอดภัยแถมยังรู้สึกผิดอีกด้วยเพราะรู้สึกว่าเพราะสังคมนี้บอกว่าถ้าทำแล้วผิด
1: For girls it's always good to touch one and see what how it feels like What do you think of this sort of having conversations?Is it easy to have a conversation with someone?
2: Yes.
1: Yeah.
3: เปิดกว้างให้เด็กเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วก็รวมทั้งเรื่องของเพศสัมพันธ์ด้วยในฮอลแลนด์นั้นเรายอมรับว่าเด็กก็มีความต้องการทางเพศแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เด็กๆออกไปมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาตัวเองและคิดว่าตัวเองพร้อมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์นั่นก็แสดงว่าพวกเขามีความเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะมีความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดเด็กคิดว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่ผิดมันเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะ
4: วัฒนธรรมการพูดแบบเปิดอกนี้ช่วยอุดช่องว่างต่างๆคนฮอลแลนด์กลัวโรคเอดส์มากในช่วงทศวรรษ1980โรงเรียนต่างๆเริ่มเน้นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเพิ่มงบประมาณการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์แต่จากสภาพสังคมที่มีหลายวัฒนธรรม
5: Now it saying als jullie zelf denken aan liefde en aan seks dan wil ik eigenlijk heel graag weten wat je denkt hèWhat say you?
6: Nee, nee, nee.
5: Ja, you say it. Ik hoorde het.
6: Is dat porno?
5: Ja. Dat is het. Porno.
7: But not all people understand about those things. When I am at school and the teachers talk to us about sex, I think they understand us more than at home.
8: I'm not used to that.
7: You're not used to what?
8: Boys liking boys.
4: ติที่น่าทึ่งนี้เกิดจากหลายปัจจัยอย่างไม่ต้องกังขาแต่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถ้าทำแค่นี้จะเพียงพอหรือไม่เมื่อก่อนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆทำได้ไม่ยากแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างก็มีความซับซ้อนมากขึ้นฉันว่าชาวดัชไม่เข้าใจ
9: แต่พูดด้วยคือพ่อแม่ผู้ปกครองและครูกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดที่ควรจะต้องเข้าไปหาเด็กใช่ไหมฮะทำไงจะให้พ่อแม่แล้วก็ครูเป็นคนที่เด็กอยากจะพูดคุยอย่างเปิดอกได้ครับ
0: ค่ะก็ถ้าอยากให้เด็กคุยด้วยเนี่ยพ่อแม่กับครูก็ต้องมีท่าทีนะคะที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาคุยด้วยแล้วจะไม่
10: ฉันอยากจะอุ้มหลานนะเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วแม่เรายังมีความพร้อมไม่พอเลยเนาะ อะไรอย่างเงี้ย
9: ค่ะเขาจะยิ่งคิดเยอะคิดหนักก่อนจะมีเพศสัมพันธ์หรือก่อนจะไปผูกมัดกับใครจะมีครอบครัวอะไร
10: ค่ะ
0: ประเด็นนี้มันมีงานศึกษาวิจัยชัดเจนนะคะว่าการสอนเพศศึกษาเนี่ยนอกจากจะไม่ได้ทำให้เด็กไปมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นแล้วเนี่ยด้วยกันได้แล้วก็พร้อมจะสอนเนี่ยนะคะแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องว่าเขามีใจแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเด็กเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนหนึ่งของเด็กสำคัญกับเด็กที่จะเตรียมเด็กให้เรียนรู้เรื่องเหล่านี
9: ้
0: นะคะกับเรื่องที่คุณครูเองก็ต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าตัวเองสะดวกใจกับเรื่องนี้อย่างไรจากการที่ทำงานไปเนี่ยเราพบว่าคุณครูเองก็รู้สึกคลี่คลายมากขึ้นกับความรู้สึกหรือความคิดความเชื่อของตัวเองที่มีต่อเรื่องเพศคือได้กลับมาทบทวนนะคะแล้วทำให้เขาถ่ายทอดหรือว่าพูดคุยกับเด็กได้ดีขึ้น
9: แล้วทุกวันนี้คือคุณครูสอนเพศศึกษาเยอะขึ้นเปิดขึ้นมากขึ้นไหม
0: ถ้าจากที่ทำในโครงการก็พบว่ามีคนสนใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นหนึ่งก็คงด้วยสถานการณ์นะคะกับสองก็คิดว่าเป็นใจของคุณครูที
9: ่อยากให้ติดตามกันต่อในครั้งหน้านะครับเพราะว่าเรื่องนี้นานๆจะได้คุยกันทีไหนๆคุยแล้วเปิดอกคุยกันยังมีตอนหน้าต่อนะครับเพศศึกษาในฮอลแลนด์ดูตัวอย่างของเขาแล้วมาวิเคราะห์กับของเราครับก็ติดตามกันในครั้งหน้าแต่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณครูนครสันธิโยธินและคุณวรานุชชินวรโสภาขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
9: แต่ครั้งหน้าเชิญต่อนะครับ
0: ค่ะ
9: ครับ
11: for the final verdict
12: going to outstanding hold on that's actually a big thing

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเหลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนสารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่ม

โลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256น้ำมีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายคำถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือท่านี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นท่านี้จะจัดอยู่ในธาตุมู16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในมู1มู2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุหากำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ท่านนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุมู1มู2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลหรือโลหะอะคาไลเอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลหะเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าถ้าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าถ้า D เนี่ยอยู่ในธาตุมู16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวเลนต์แตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

คยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการเนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็
็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับพอถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความดันแล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถึงว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักนึงเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหา

ในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกซ้ายกำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าซาย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบซาย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นซาย60องศาครับซาย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเล

เดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วนคือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ามันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไขวิดสโตนบิดไปเลยให้วิดสโตนบิดอันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาสักไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่สักไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือสักไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับสักไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้สักตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้สักไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้ แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวต้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวต้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุลนะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับไปถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าถูกว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลย แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่า 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลังจากที่คุณครูทิพวรรณนำนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุมาใช้สร้างความสนุกและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่นไปแล้ว2ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นนำและขั้นที่2ขั้นดำเนินการสอนวันนี้เราจะมาติดตามเทคนิคการจัดการเรียนการสอนขั้นที่3ขั้นขยายประสบการณ์และขั้นที่4ขั้นทบทวนและประเมินผล
1: ขั้น consolidationก็คือขั้นขยายประสบการณ์นำทฤษฎีของพหูปัญญาเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Are you ready?
2: Yes, I
1: am! เด็กๆที่น่ารักทุกคนจ๋าเดี๋ยวคุณครูแลนจะพาเด็กๆ เข้าสู่ฐานกิจกรรม5ฐานวันนี้อยากไปหรือยังอยากหรือยังคะใครอยากแล้วใครอยากแล้วยกมือขึ้นสูงๆเอามือลงน่ารักมากเลยต่อตัวเป็นรถไฟก่อนเราจะไปกับขบวนรถไฟที่น่ารักนะคะเด็กวัยนี้ต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วการเล่นนั้นก็จะต้องเป็นการเล่นแบบธรรมชาติแต่ละฐานเนี่ยมันจะเป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับศัพท์หรือว่าเรื่องที่เราได้เรียนรู้ในวันนี
0: ้ฐานที่1คอมพิวเตอร์ไทม์
1: เริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆหยิบหูฟังมาใส่ก่อนนะหยิบหูฟังมาใส่ก่อนตอนนี้บนจอของเรานะคะมีอยู่4รูปภาพเด็กๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวพิงกุก่อนนะคะ
3: Where is the ball?
1: ในคอมพิวเตอร์ทามเนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการฟังการคิดการตัดสินใจและการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับกล้ามเนื้อตา
4: พหูปัญญานี่ก็เป็นทฤษฎีทางปัญญานะคะที่มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยมีความฉลาดได้หลากหลายหลายด้านนะคะแล้วก็สามารถจะพัฒนาพร้อมๆกันได้หลายด้านเช่นลักษณะฐานกิจกรรมที่เป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามองว่าคอมพิวเตอร์นี่ไม่เห็นมีอะไรทำไมให้เด็กไปนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองวิเคราะห์ดูก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะมันก็พัฒนาในเรื่องของภาษาแน่นอนอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นความฉลาดที่เด็กอาจจะพัฒนาได้คือเรื่องของการเข้าใจตัวเองการเล่นคอมพิวเตอร์มันเป็นเกมใช่ไหมคะเด็กจะต้องmake decision ในการเลือกเกมมา1เกมนะคะพอเด็กกดแล้วได้เกมแล้วเด็กก็จะต้อง follow instruction คือทำตามว่าจะต้องกดอะไรคำตอบถูกหรือผิดถ้าคำตอบถูกให้กดอะไรต่อไปถ้าคำตอบผิดจะต้องทำอย่างไรจนกระทั่งเกมจบพอเกมจบแล้วเด็กก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเล่นเกมต่อไปหรือไม่หรือว่าจะพอเพราะนั้นเป็นการที่มุ่งมั่นนะคะเป็นความมุ่งมั่นของเด็กที่จะทำอะไรด้วยตัวเองจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อย
0: ฐานที่2พิงกุแลนด์แมทแอนด์ฟิกเกอรีนส
1: ์เอามือไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆอ่ะเด็กๆช่วยกูแลนด์ตามเฮียอีซองเฮียอีซ่าโรเก็ตเฮียอีซ่าเฮียอีซ่าเทรนจ้าเดี๋ยวคุณแลนชี้เด็กๆพูดนะคะเฮียอีซ่า
2: บอล
1: บอล
2: ร็อกเก็ตอะเรนอะบอลอะแทร็กอะช็อต
1: อะทรัคโอ้ very good ในฐานนี้ก็จะฝึกให้เด็กได้พูดประโยคแล้วก็ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นอากิเป็นพิงกูพิงกูวอนซ์ะเลือกมา1บาทลูกพิงกูวอนซ์ะพิงกูกวนซะ
5: ค่ะ
1: มามี says มามี says มามี says no เราจะฝึกให้เขาได้พูดทุกคนถ้าเราเรียนโดยรวมใช่ไหมคะบางคนพูดบางคนไม่พูดเราไม่รู้ถ้าเด็กจำนวนเยอะแต่พอเข้าฐานแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้พูดได้ไหมจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้เ เราก็จะแก้ไขเขาในขณะนั้นเลย Grandpa wants a rocket Grandpa wants a rocket Daddy wants a train
2: Mommy wants a ball
1: Very good Mommy says no
0: ฐานที่3 Modeling Play
1: ฐานนี้เราจะฝึกให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในการบีบนวดเดี๋ยวเด็กๆจ๋าทาครีมก่อนจะได้ไม่ติดมือเด็กๆจ๋าสีอะไรคะ
2: สีม่วง
1: ภาษาอังกฤษว่าไงคะ purple
2: purple
1: very good สีอะไรคะสีน้ำเงินอ่ะ blue สีอะไรคะ
2: ส
1: ี
2: เข
1: ีย
2: ว
1: สีเขียว green very good
4: จุดเด็ดของครูทิพวรรณก็จะมีเรื่องของ interaction ซึ่งดีมาก interaction คือปฏิสัมพันธ์ของครูที่มีกับเด็กเนี่ยในเรื่องของภาษาจะเห็นว่าคุณครูพูดกับเด็กอยู่ตลอดเวลานะคะคุณครูพูดเด็กตอบคุณครูถามเด็กตอบเด็กถามคุณครูตอบมันจะทำให้เด็กเนี่ยได้มีสิ่งเร้าในการที่พูดแล้วใช้ภาษาอยู่ตลอดเวลา
1: เราจะปั้นบอลก่อนไหม Pinky wants a ball อาจจะเสริมด้านจินตนาการเข้าไปปั้นของเล่นตามจินตนาการ

0: เขา
1: เนี่ยคุณครูเรียกครับ
2: อิซาบอล
0: พิงกูวันซะมามิเซสมามิเซสโน very goodPinku wants a ball.
1: Pinku wants a ball.
0: Mommy.
1: Mommy.
0: Says.
1: Mommy says no.
0: Mommy says no. Very good. No. ไหนโชว์ ball ของตัวเองสิ Here is a ball. พูดพร้อมกัน Here is a ball. Pinku wants a ball. Pinku wants a
1: ball.
0: Mommy says no.
3: ฐานที่4Letters and Numbers Book
0: วันนี้เราจะฝึกเขียนตัว N เรากับตัว O กันนะคะเดียลูกจ๋าคนสวยฐานที่4ก็จะเป็น Letters and Numbers Book ก็คือฝึกการเขียนที่ถูกต้องตามหลักการเขียนแล้วก็ฝึกการจับดินสอ
3: ฐานที่5 Art and Craft
0: ฐานนี้ก็จะฝึกคิดจินตนาการของเด็กความคิดสร้างสรรค์แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กในการใช้มือหยิบจับสิ่งต่างๆในการประดิษฐ์
4: เดี๋ยววันนี้เราจะทำร็อกเก็ตให้กับใครคะให้กับใครนะ
1: พิงกู
4: ให้กับพิงกูเพราะว่ามามีไม่ซื้อให้มามี says no เด็กๆหยิบอันนี้คนละ1ชิ้นลูก
0: แล้วขณะที่เขาประดิษฐ์เนี่ยเขาจะได้เชื่อมโยงกับคำศัพท์ด้วยเช่นวันนี้เขาประดิษฐ์ a rocket ขณะที่ทำไปเขาก็จะเชื่อมโยงกับคำศัพท์ที่เขาได้เรียนรู้ไปด้วย
4: โอ้ได้แล้วเกือบเป็น a rocket แล้ว
0: Here is a rocket very good no invery good เป็นการประเมินเขาว่าเด็กคนนี้จำได้ไหมเด็กคนนี้จำคำศัพท์ใหม่วันนี้ได้ไหมถ้าจำไม่ได้เราก็จะเป็นการทบทวนให้เขา
4: Pinku wants a
1: rocket
4: Mommy says วันนี้เราจะเอา rocket นี้ไปให้ใครนะคะ Pinku
5: การย้ำซ้ำทวนก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะจะเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมันไม่ใช่ของง่ายแต่จะให้เด็กท่องแบบท่องศัพท์นะคะไปเรื่อยๆทุกวันเนี่ยเด็กจะไม่ชอบเพราะท่องอีกแล้วท่องอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเอาคำศัพท์หรือเอาวลีหรือประโยคเนี่ยมาทำกับรูปแบบใหม่ทำในกิจกรรมใหม่เด็กก็จะสนุกและมีความสุขในการเรียนรู้
0: หลังจากที่เราจัดกิจกรรมตรงส่วนนี้แล้วนะคะเรียน assessment เราก็จะมาทบทวนเขาด้วยแฟลชการ์ดอีกทีนึง
4: Here is a board
1: Here is a board
4: Pinku wants a board
1: Pinku wants a board
4: Mommy says no
1: Mommy says no
4: Here is a ball
1: Here is a ball
4: Pinku wants a ball
1: Pinku wants a ball
4: Mommy says no
0: แล้วก็จะจบด้วยซอง time
6: Hi Pinku look Pinku toys a
4: ball a trainTruck. Look at all the toys, please, mommy.
6: Please, mommy.
4: I want a ball.
0: เราก็จะมีการทดสอบออนไลน์เด็กๆแต่ละคนจะมีรหัสเป็นของตัวเองแล้วก็คีย์รหัสเข้าไปตัวเทสก็จะขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินผลเขา
6: A boat. Good.
0: สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปิงกูเนี่ยนะคะณเวลานี้เราก็จะจบ2ภาคเรียนแล้วผลที่ออกมากับตัวเด็กๆเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ เขาเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานในความเป็นครูแค่เขามาเรียนกับเราแล้วเขามีความสุขสนุกเราก็มีความสุข
5: อยากจะฝากนะคะข้อคิดถึงคุณครูปฐมวัยที่จะสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็คืออย่ากลัวค่ะภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าคุณครูต้องหาเวลาให้กับตัวเองก็คือต้องฝึกนะคะฝึกพูดคำศัพท์นะคะฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

0: ้าเรามีสื่อการสอนมาช่วยให้ครูเนี่ยสอนง่ายขึ้นอย่างเช่นสื่อของพิงกูที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียคือมีลักษณะสื่อที่หลากหลายมากมันจะช่วยให้เด็กสนุกนะคะแล้วครูสอนได้ง่ายขึ้นการที่คุณครูจะเอาเรื่องสิ่งที่ดูเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้คุณครูก็อาจจะเอาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาไปแต่งเป็นนิทานนะคะโดยใช้การ์ตูนประกอบหรืออาจจะใช้สื่ออื่นๆอย่างเช่นหุ่นนิ้วมือนะคะหรือสื่ออย่างอื่นที่มีอยู่ในห้องเนี่ยไปเล่าเป็นนิทานแต่งเพลงเองก็ได้นะคะโดยการหาทำนองของเพลงที่สนุกสนุกในปัจจุบันแล้วใช้ภาษาเนี่ยใส่เข้าไปในตัวทำนองที่สนุกสนุกนะคะแล้วก็ให้เด็กร้องการจัดฐานกิจกรรมเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย1ฐานกิจกรรมพยายามให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาทางปัญญาที่หลากหลายอย่าคาดหวังการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเด็กปฐมวัยสูงเกินไปสิ่งที่เราคงต้องการก็คือเพียงแต่ให้เด็กมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างฟังพูดอ่านเขียนรู้ศัพท์บ้างเรียนรู้อย่างสนุกสนานบ้างนะคะจัดกิจกรรมที่เด็กชอบมากแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเด็กปฐมวัยค่ะ
1: สำหรับในอนาคตต่อไปประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในประชาคมอาเซียนซึ่งภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นภาษาที่สำคัญคุณครูไทยเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษาอังกฤษให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้าในตัวคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษมีความมั่นใจกล้าพูดกล้าที่จะออกเสียงกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษแล้วมันก็ส่งผลดีให้กับตัวเด็กก็คือเด็กเขาก็จะมีความมั่นใจในตัวเองที่จะพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย

0: การจัดประสบการณ์ของคุณครูนะคะคุณครูจะบูรณาการ3กิจกรรมเข้าด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะซึ่งวันนี้คุณครูสอนเรื่องผลไม้อย่างเงี้ยคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยท่องคำคล้องจองเกี่ยวกับผลไม้ตามครูทีละวรรคทีละวรรคจากนั้นเราก็จะสนทนากับเด็กถึงชื่อผลไม้ที่ปรากฏอยู่ในคำคล้องจองซึ่งเราก็จะเป็นการฝึกหรือเตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ในเรื่องผลไม้จ้ำจี้ผลไม้
1: จ้ำจี้ผลไม
0: ้แตงไทยแตงกวา
1: แตงไทยแตงกวา
0: ขนุนน้อยหนา
1: ขนุนน้อยหนา
0: พุทธามังคุดเอาทำจังหวะด้วยที่เราพูดมาเนี่ยเป็นชื่อของผลไม้เออเก่งมากตัวมือน้องเขาฟังหน่อยเราอยากจะรู้อะไรอีกเกี่ยวกับผลไม้อีกชื่อของเขาก็รู้แล้วลักษณะโอ้รสชาติเป็นอย่างไรอ๋อรสชาติก็ได้รสชาติบางชนิดก็เปรี้ยวเช่นอะไรเปรี้ยวผลไม้ชนิดเออเก่งมากน้องเชฟบอกว่าส้มทราบอะไรเกี่ยวกับผลไม้อีกชื่อก็ทราบแล้วประโยชน์เป็นยังไง
2: แข็งแรง
0: ร่างไม่ร่างกายแข็งแรงก็คือประโยชน์ประโยชน์และเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปไหนดีถ้าเราอยากจะเห็นของจริงไปไหนดีอยากเห็นเราก็จะไปทัศนศึกษาที่ตลาดสดจากนั้นครูจะให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองให้อิสระแก่เด็กว่าเด็กเนี่ยจะเคลื่อนไหวยังไงก็ได้จะกระโดดจะคลานจะยังไงก็ได้จะจับคู่ยังไงก็ได้ให้เด็กทำกิจกรรม

0: แบบอิสระตามความคิดของแกเองค่ะจำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำใหญ่มาเฟืองมากรูดมะนาวมาพร้าวส้มฟักแฟงแตงโมชัยโยเมื่อทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเสร็จแล้วคุณครูก็จะนำเด็กไปทัศนศึกษาที่ตลาดสดเพื่อนำเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ว่าให้ความรู้โดยตรงเกี่ยวกับผลไม้กับเด็กก่อนไปตลาดสดนี่นะคะเราก็จะต้องให้เด็กร่วมการสร้างข้อตกลงในการเดินไปตลาดสดในการรับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบถามแม่ค้าบ้างขอบคุณแม่ค้าบ้างเราต้องนัดแนะก่อนที่เราจะเดินทางเด็กๆแต่ละคนเขาก็จะเสนอข้อตกลงของเขาเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะแต่ก่อนเราจะไปเราต้องสร้างข้อตกลงว่าเราจะไปอย่างไรน้องเนยจะเสนอใครจะเสนอข้อตกลงบ้างคะเชิญน้องเนยก่อนค่ะ
1: อย่าไม่วิ่งแตกแถวค
0: ่
1: ะ
0: เราจะไม่วิ่งแตกเชิญน้องเมย์ค่ะเสนอว่ายังไง
2: อย่าคุยกัน
0: เราไม่คุยกันเชิญน้องข้าวฟ่าง
3: เราอย่าส่งเสียงดัง
0: เราอย่าส่งเสียงดังเดี๋ยวคุณครูจะพาไปแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามที่เราพูดอันดับแรกคุณครูก็จะถามเด็กๆก่อนว่าหนูอยากรู้อะไรเกี่ยวกับผลไม้เดี๋ยวให้หนูเนี่ยถามจากแม่ค้าเด็กๆก็จะเสนอคำถามน้องมังคอฟังจะถามว่ายังไง
4: จะถามว่าไงนะคะ
0: ตอนนี้เราไปยืนอยู่หน้าแม่ค้าแล้ว
5: หนูถามแม่ค้าว่าแม่ค้าเอาผลไม้มาจากไหนคะ
0: น้องเนยจะถามแม่ค้าว่าอย่างไรคะ
6: แอปเปิ้ลราคากี่บาทคะ
0: ใครจะถามอีกบ้างคะใครจะถามแม่ค้าเอง
7: ฝรั่งราคาเท่าไหร่คะ
0: เอาล่ะใครจะถามอีกไหมเอ่ยถ้าไม่ถามเราจะไปแล้ว
8: ไม่ถาม
0: ไม่ถามแล้วพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมชัยโย3ครั้ง
9: ชัยโย
0: คุณครูอยากให้เด็กเนี่ยได้มีพัฒนาการทั้งครบทั้ง4ด้านด้านร่างกายก็เด็กก็ได้เดินได้ออกกำลังไปอย่างเงี้ยค่ะด้านสติปัญญาเด็กก็ได้คิดได้สังเกตได้ชิมได้อะไรเป็นขบวนการวิทยาศาสตร์เข้ามาต่อไปด้านสังคมเด็กก็จะได้ไปมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้ค่ะด้านสังคมด้านคุณธรรมนิสัยเด็กก็จะมีสัมมาคารวะที่ดีเป็นการจัดประสบการณ์ที่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วง่ายต่อการเข้าใจเพราะได้สัมผัสได้จับต้องได้ลิ้มรสนะคะ

0: ันเลยสวัสดีไหว้สวยๆเลยลูกวันนี้หนูมาทำอะไรคะ
1: หนูมาซื้อผลไม
0: ้หนูลองมองผลไม้สิหนูต้องการจะซื้อก่อนจะซื้อต้องถามน้องไฮถามเลยพูดดังๆเลยน้องไฮถามเลยพูดสิคะส้มจีน
2: กิโลละ50 บาทค่ะ
0: การไปตลาดสดนี้เด็กๆก็จะได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายอันดับแรกก็เจอผู้คนมากมายทั้งสูงวัยกลางคนวัยเด็กอย่างไรพ่อค้าแม่ค้ามีต่างๆรูปร่างต่างๆกันเด็กๆก็จะทักทายเด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเด็กๆจะทักทายแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องน้อยจะซื้ออะไรคะ
1: ซื้อส้ม
0: น้องนายสีอะไรเอ่ย
2: สีอะไรคะ
0: เห็นไหมขอบคุณค่ะหวานหรือเปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวๆหน่อย
0: เปรี้ยวๆนิดหน่อยเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วเด็กๆว่าจะมีประโยชน์ต่อเราไหมมีไหมคะทำให้อะไรนะร่างกายแข็งแรงซ่อมแซมส่วนที
1: ่
0: ไม่ให้เป็นหวัดเพราะมีวิตามินอะไรนะวิตามินซีฝรั่งอ่ะไหมคะขอดูฝรั่งนี
2: ่ฝรั่งนะคะเวลาเรากินเราต้องล้างนะคะล้างให้สะอาดและสับเป็นไหมสับเป็นคุณพ่อคุณแม่ทำให้
3: เพราะว่า
2: คุณพ่อมีดมันอันตราย
0: คุณครูก็จะให้

0: ประโยชน์ของผลไม้แต่ละให้เด็กไปด้วยจะได้เป็นการเสนอแนะการรับประทานอาหารที่ถูกต้องว่าเราจะรับประทานผลไม้ยังไงให้ถูกสุขลักษณะล่ะค่ะใครอยากชิมฝรั่งยกมือขึ้นสูงๆเลยน้องตุ๊กติ๊กเยอะเด็กๆทำได้ไหมทำถ้าใครทำได้ต้องฝึกก่อนนะฝึกก่อนเพื่อไม่ให้มีดนี่ถูกมือเราใช่ไหมเราต้องฝึกก่อนให้พี่ทำก็ได้เอามาจากเขาบอกว่ามาจากจังหวัดอะไรนะคะอยู่ไหนอ๋อนครปฐมนู่นเหรอมันไม่ค่อยปลูกเออมีแก่นบ้านเรามีเมล็ดภาษากลางว่าเมล็ดนะคะน้องเนยฝรั่งนี่มีประโยชน์ยังไง
1: อร่อย
0: นอกจากอร่อยนี่คือรสชาติของมันอร่อยรสหวานเหรอ
1: ก่อนก็เปรี้ยววันก่อนก็หวาน
0: ไม่ใช่เปรี้ยวมันรสฝาดคือมันเพราะมันไม่สุกเพราะอะไรเพราะผลมันเล็กมันยังไม่ได้ขนาดโตไม่ได้ขนาดแกจัดเป็นสีอะไรคะแม่ค้าบอกว่าแกจัดเป็นสี
2: ขาว
0: แต่ถ้าเป็นสีเขียวๆเนี่ยมันจะทำให้รสฝาดเมื่อรับประทานมากๆรสฝาดเนี่ยจะมีส่วนทำให้เราท้องผูกถ่ายลำบากถ่ายไม่ออกถ้าอะไรก็แล้วแต่ผลไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้ารับประทานเกินไปมากเกินไปมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับโทษนะมีโทษต่อร่างกายเราดูเด็กชิมไหมคะขอชิมไหมคะนุขอบคุณค่ะน้องเนยอยากซื้อส้มเท่าไหร่คะ
3: 40ค่ะ
0: 40บาทจะได้สักกี่กิโลดีส้มนี้นะคะเขาต้องเอาไปชั่งก่อนแล้วน้องเนยอยากซื้อ40บาทเยอะซื้อเยอะเขาต้องชั่งดวงมองลองชั่งนะคะเลือกเลยนะคะเลือกยังไงช่วยกันเลือกดูสิได้เยอะเลยเห็นไหมเนี่ยได้หลายลูกเลยเด็กๆน้องน้ำส้มที่แม่ค้าจะใส่ถุงแล้วดูส้มที่มีกี่ลูกน้ำสินับพร้อมกันเลยเด็กๆช่วยน้ำส้มแม่ค้าหน่อยหนึ่งสองดังๆเลยเด็กๆคะนี่อะไรเอ่ยมะพร้าวนี้เขาไม่ได้นิยมชั่งกิโลขายเขาจะขายเป็นลูกเลยเราจะรับประทานเนื้อข้างในมันมีสีอะไรเอ่ยใครเคยรับประทานบ้างสีอะไรเอ่ยน้องฮายสีอะไรเนื้อมะพร้าวสีขาวแม่ค้าลูกเท่าไหร่คะ
4: 10บาท
0: กี่บาทน้องตุ๊กติ๊กกี่บาท
1: 10บาท
0: 50บาทค่ะอาศัยใครอยากซื้อผลไม้อีกน้องบอลซื้ออะไรเอ่ยน้องบอลอยากซื้อกล้วยครับ
5: จะขายเป็นลูกหรือ
6: ขายเป็นหวีนะคะ
0: น้องบอลซื้อนะคะนะคะใส่ถุงให้น้องบอลหลังจากกิจกรรมที่ตลาดซึ่งเรียกว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเราก็จะกลับเข้ามาในห้องเรียนเราจะนำประสบการณ์ตรงที่เราไปเจอที่ตลาดให้เด็กเนี่ยถ่ายทอดจินตนาการของตนเองลงที่กระดาษวาดบ้างฉีกตัดปะบ้างแล้วก็ปั้นดินน้ำมันเกี่ยวกับผลไม้แล้วก็วาดภาพด้วยสีเทียนหรือสีน้ำก็ได้จากผลไม้ที่เด็กๆไปเจอของจริงมาเมื่อกี้เราไปที่ไหนมาคะไปทำไมเอ่ยนี่อะไรเอ่ยมะพร้าวสีอะไรเนี่ยเปลือกมันสีอะไรเด็กชายอามนี่อะไรเอ่ย
7: ส
0: ้มจีนแม้ลักษณะส้มจีนประเดี๋ยวเด็กๆจะได้วาดให้เหมือนของจริงมากที่สุดปั้นให้เหมือนของจริงมากที่สุดและฉีกตัดปะเป็นผลไม้ที่เหมือนของจริงมากที่สุดตามหลักการจัดประสบการณ์ของระดับอนุบาลนะคะเขาจะบอกว่าให้เด็กเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งละไม่ต่ำกว่า3ฐานตามความสนใจของเด็กว่าอยากจะทำอะไร

0: ่จะเอากิจกรรมอะไรที่มันมีความสัมพันธ์กันแล้วเรียนรู้ได้เร็วมาให้เด็กคุณครูก็คิดกิจกรรม3กิจกรรมมาบูรณาการกันเนี่ยค่ะก็ทำให้ครูเนี่ยประสบผลสำเร็จคือเด็กเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็เวลาคุณครูวัดผลก็ได้ตามที่คุณครูตั้งจุดประสงค์ไว้ค่ะทำให้เราเนี่ยผ่านการประเมินต่างๆมามากมายก็เลยยึดบูรณาการนี่เป็นหลักตลอดมาค่ะ
1: ในระดับชั้นที่รับจากคุณครูไพพรไปนั้นครูไพพรจะสอนในการปฏิบัติจริงนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ตรงนักเรียนมีความกล้าแสดงออกกล้าซักถามพอไปอยู่ชั้นป.1นักเรียนก็จะกล้าหาประสบการณ์ใหม่ๆสอบถามจากครูแล้วมีความพร้อมด้านการเขียน

0: ตอเบอรี่แล้วก็ส้มจี๊ดค่ะ
1: ทำไมเราต้องล้างผลไม้ทุกครั้งอ่ะหรอ

0: กบอกคุณยุสิคะมีปลากี่ตัวคะเอ๊ใครเนาะจะมาหยิบเลข9ให้คุณครูมีแต่คนเก่งขอน้องป้าหนมค่ะอ่ะปรบมือให้น้องป้าหนมด้วยค่ะ
1: วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็ควรจะต้องให้เด็กได้รู้เรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เราอยากให้เด็กเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าพอเด็กได้ยินคำว่าคณิตศาสตร์เด็กก็จะนึกถึงอะไรที่เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้แต่เราต้องมีเทคนิคในการสอนที่ดีคือธรรมชาติของเด็กเด็กชอบนิทานเด็กชอบฟังนิทานแล้วเราสามารถนำคณิตศาสตร์มาใช้สอนโดยผ่านนิทานเหล่านี้ได้
2: คุณป๋าคุณ
3: ป๋าสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ก็สวัสดีค่ะนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้ในเนื้อหาในเรื่องของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบโดยใช้เทคนิคของการเล่านิทานเราก็จะนำเข้าสู่ในเรื่องที่เราจะสอนคณิตศาสตร์ในเรื่องของการเปรียบเทียบมันหมายถึงอะไรการเปรียบเทียบคืออะไร
4: การนำของสองสิ่งนะคะมาหาข้อแตกต่างกันนะคะ
1: เราจะให้เด็กเปรียบเทียบอะไรซึ่งเด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้คือเปรียบเทียบโดยการเด็กนั่งรถมาอาจจะรถคันใหญ่คันเล็ก
6: ดินสอค่ะดินสอสั้นกับยาวค่ะ
7: เปรียบเทียบนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงค่ะ
1: เปรียบเทียบนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงค่ะหนูสอนยังไงคะ
8: ก็คืออาจจะให้เด็กเข้าแถวแล้วก็ดูขนาดของแถวว่าแถวยาวกว่ากับแถวสั้นกว่า
1: จากนั้นเราก็จะมีการนำเข้าสู่เรื่องของเทคนิคการสอนนะคะโดยเรานำนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเอามาใช้สอนในการเปรียบเทียบแล้วก็ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงตัวละครต่างๆในนั้นในนิทานด้วยมีลูกหมูตัวใหญ่ลูกหมูตัวกลางและก็ลูกหมูตัวเล็กค่ะอาศัยอยู่ด้วยกันแม่หมูก็บอกว่าให้ลูกๆออกไปสร้างบ้านสร้างเรือนนะบทบาทของเราก็คือเราต้องเป็นผู้เล่าแล้วก็ให้เขามาเป็นตัวละครให้กับเรานะคะให้เด็กออกมาสัมผัสให้เด็กออกมาเล่นมาสนุกกับเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาเกิดการซึมซับความรู้ตรงนั้นไปหมาป่าก็เป่าบ้านจนพังลูกหมูก็วิ่งหนีไปหาลูกหมูตัวกลางหมาป่าก็ตามมาอีกเพราะเห็นลูกหมูวิ่งเข้าไปในบ้านไม้หมาป่าบอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่เราจะเป่าให้บ้านพังแล้วนะปู้ยังไม่พังหมาป่าก็รวมพลังรวมกำลังในตัวแล้วก็เป่าอีกครั้งนึงปู้โอ้ยในที่สุดบ้านก็พังลูกหมูทั้งสองตัวก็เลยวิ่งไปหาพี่ใหญ่หมาป่าตัวนี้ก็ด้วยความหิวก็ติ้งวิ่งตามไปก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใครอยู่เราจะเป่าให้บ้านพังแล้วนะปูดบ้านยังไม่พังค่ะก็จะเป่าอีกปูดบ้านก็ไม่พังเป่าอีกครั้งนึงปูดบ้านก็ไม่พังในที่สุดหมาป่าตัวนี้ก็เป่าจนสิ้นลมแล้วก็ล้มลงไปแล้วเราก็ให้เขาวิเคราะห์เราวิเคราะห์ดูซิว่าจากนิทานเรื่องนี้นะคะที่ครูสอนคณิตศาสตร์เนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยเด็กได้อะไรจากนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวนักศึกษาเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง
4: ลักษณะของผิวอะค่ะผิวไม้กับผิวฟางอะค่ะลักษณะของไม้จะเป็นผิวที่เรียบผิวที่เรียบนะคะแล้วก็ผิวฟางนะคะจะมีลักษณะที่กรุขระหน่อยค่ะ
6: เปรียบเทียบเรื่องขนาดของบ้านแล้วก็เรื่องน้ำหนักของบ้าน
1: ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์นะคะคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบก็คือหนักกว่าน้อยกว่าเบากว่านะคะหรือว่าสูงกว่าต่ำกว่ายกบ้านที่ทำจากฟางแล้วก็มายกบ้านที่ทำจากปูนค่ะนะคะตรงนี้เราก็จะได้การเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะมันก็จะได้เป็นเบากว่าแล้วก็หนักกว่าขนาดของลูกหมูทั้ง3ตัวเป็นยังไงคะแตกต่างกันนะคะลูกหมูตัวไหนใหญ่กว่ากันลูกหมูอันไหนใหญ่อันไหนเล็กลูกหมูตัวที่1ใหญ่กว่าลูกหมูตัวที่2เราก็จะใหญ่กว่าเล็กกว่าแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีการให้นักศึกษาวางแผนถ้าเขานำเทคนิคนะคะที่ครูนำให้เขาได้ศึกษาเนี่ยเขานำไปวางแผนแล้วก็เอาไปจัดกิจกรรมกับเด็กอนุบาลจริงๆนะคะเขาทำยังไงเดี๋ยวจะมีกระดาษให้แล้วก็ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองคิด นิทานนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบตอนนี้เราต้องช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนร่วมกัน
2: เราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาด้วยนะคะโดยการเข้าไปเดินดูว่าเขาทำอะไรวางแผนยังไงแล้วอะไรที่เราสามารถชี้แนะเขาได้เราก็ต้องชี้แนะเขา
9: ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็จะไปแยกย้ายกันเก็บดอกไม้ตัวนึงที่เก็บดอกไม้ได้มากกว่าเพื่อนแล้วก็จะมีตัวนึงที่เก็บดอกไม้ได้น้อยกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยโอเคมั้ย
1: เพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของหนูตรงนี้เนี่ยมันต้องตอบโจทย์ได้ว่าเด็กจะมีการเปรียบเทียบใช่มั้ยคะเรื่องของดอกไม้ที่มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ค่ะพอวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการให้นักศึกษานำเสนอรูปแบบการสอนนะคะของแต่ละกลุ่ม
10: ปุกปุ้ยตัวใหญ่ป๋องแป๋งตัวเล็กวันหนึ่งในฤดูหนาวคุณแม่จึงขอให้กระต่ายทั้งสองออกไปหาอาหารปุกปุยหยิบตะกร้าใบใหญ่ป๋องแป๋งหยิบตะกร้าใบเล็ก
11: น้าว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน
12: 12 13ของปุกปุยได้13ในลูกของป๋องแป๋งสิคะ
13: วันนี้คุณครูกระต่ายบอกกับเด็กๆว่าพรุ่งนี้ให้เด็กๆไปเก็บดอกไม้มาน้องกุ๊กไก่รีบกลับบ้านไปเก็บดอกไม้มาส่วนน้องกุ๊กกิ๊กกลับบ้านเก็บดอกไม้มาได้ไม่กี่ดอกเพราะต้องรีบไปดูทีวีน้องกุ๊กไก่เก็บดอกไม้มาได้กี่ดอก
14: เข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มันจะเป็นเรื่องยากมากแล้วเราต้องคิดว่าก่อนที่เราจะมาเรียนเราจะทำยังไงที่เราจะสอนให้เด็กเข้าใจว่าคณิตศาสตร์มันคืออะไรแต่เมื่อใช้นิทานเข้ามาเป็นสื่อตัวกลางระหว่างเรากับเด็กให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็จะได้ทั้งความสนุกสนานอย่างน้อยเด็กจะรู้สึกดีกับวิชาคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัว
15: นอกจากการที่เราจะสอนคณิตศาสตร์ให้เด็กรู้จักการนับจำนวนให้เด็กรู้จักการจับคู่เปรียบเทียบแล้วมันก็มีเทคนิคการเล่านิทานที่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนำเรื่องใกล้ตัวมาสอนเด็กอะค่ะให้เด็กเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพื่อนในห้องก็รู้สึกว่าจะเกิดความสนุกสนานได้มีส่วนร่วมอาจารย์ให้พวกเราได้เข้าไปแสดงนิทานด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกค่ะ
8: ก็จะชอบในส่วนของที่อาจารย์ให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในการออกไปแสดงนิทานนะคะถ้าเราได้ไปแอคทีฟตรงนั้นได้ไปเข้าแสดงร่วมด้วยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นเราจะได้รับทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้เพิ่มมากขึ้นเราสามารถนำเทคนิค

0: ที่อาจารย์ท่านถ่ายทอดมาให้เราแล้วเราก็สามารถไปลงกับเด็กพอเราไปลงกับเด็กปุ๊บแล้วก็ใช้เทคนิคนี้แหละให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับเรามันจะเกิดความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กที่อาจารย์ให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยค่ะ
1: จากที่ผ่านมาเรานำเทคนิคนี้มาใช้ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็มีนักศึกษาที่เขาจบใหม่นะคะไปเป็นครูพันธุ์ใหม่เขาก็ได้นำแนวคิดแล้วก็เทคนิคนี้เอาไปใช้สอนเด็กนะคะในขณะนี้ที่เขาไปเป็นครูอนุบาลอยู่

0: สดีคุณครูชื่อคุณครูจิราพรศรีคำดีนะคะหรือคุณครูพึ่งนะคะจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะตอนนี้ก็ได้ทำงานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ธิดารัตน์นะคะก็คือเราต้องมีความเข้าใจเด็กแล้วก็รู้พนักงานวุฒิภาวะของเด็กเด็กอนุบาลเป็นเด็กที่แบบเล็กนะคะต้องการการสอนแบบรูปธรรมก็อย่างเช่นในวันนี้นะคะก็นำนิทานมาให้กับเด็กๆโดยสอดแทรกคณิตศาสตร์ไว้กับนิทานนะคะเด็กๆจ๋าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลง1 2 3 4จำกันได้ไหมคะ
1: จำได้ค่ะ
0: ช่วงแรกนะคะครูเพิ่งก็จะให้เด็กมีความมีสมาธิก่อนก็คือการที่จะให้เด็ก

0: พอเด็กมีสมาธิแล้วครูพึ่งก็จะเริ่มเล่านิทานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์อยู่3ชนิดสัตว์ทั้ง3ตัวนี้นะคะเขาก็ได้มาเจอกันเพื่อมาแบ่งแอปเปิลกันเจ้ากระต่ายนี่นะคะเขาเป็นสัตว์ที่มีนิสัยไม่ดีไม่ชอบเอื้อเฟื้อไม่ชอบแบ่งปันของให้กับเพื่อนเจ้ากระต่ายก็บอกเลยเราก็ให้เจ้าเต่า1ผลเรา1ผลเจ้ากวางอีก1ผลสัตว์ทั้ง3ตัวนี้เขาก็ได้ปรึกษากันว่าเนี่ยเราก็ได้เท่ากันทั้งหมดแล้วเหลืออีก1ผลจะให้เจ้าลิงน้อยเนี่ยเป็นการตอบแทนคณิตศาสตร์ก็ได้หลายอย่างสีการเปรียบเทียบแล้วก็จำนวนตัวละครจำนวนแอปเปิ้ลนะคะนิทานเรื่องนี้ก็จบไปแล้วจะมีคำถามตัวละครของครูพึ่งมีกี่ตัวนะคะ
1: 4 ตัว
0: ก่อนที่ลิงจะมาใครได้แอปเปิ้ลมากที่สุดคะ
1: กระต่าย
0: ได้กี่ผลคะเด็ก
2: ๆ4
0: ได้กี่ผลคะ
1: 4ผล
0: ได้4ผลใครได้เท่ากันบ้าง
2: เท่ากับกวาง
0: พอลิงมาแล้ว
3: ลิงน้อยที่สุด
0: ลิงอะไรคะ
3: ลิงน้อยที่สุด
0: โอ้เก่งมากพิงกี้บอกว่าลิงเนี่ยได้น้อยที่สุดคือได้กี่ผลคะ
1: 1ผล
0: เก่งมากปรบมือให้พิงกี้หน่อยเลยขอบคุณค่ะผลดีนะคะเด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยไม่รู้ตัวค่ะเขาจะเรียนรู้อย่างมีความสุขและเด็กก็จะเรียนรู้ว่าคณิตศาสตร์นี่มันไม่ได้ยากนะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้จบมาแล้วก็ได้นำประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้สอนมาลงกับเด็กแล้วก็มีประสิทธิภาพเด็กสามารถเข้าใจได้ค่ะ
4: เราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวของลูกศิษย์นะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะนำความรู้ของเราแล้วเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับผู้เรียนได้การที่เรานำนิทานมาใช้มันจะทำให้ตอบสนองความต้องการของเด็กได้เพราะธรรมชาติของเด็กเด็กชอบฟังนิทานลองปรับแล้วก็นำนิทานที่เป็นเรื่องง่ายๆเอามาใช้ก่อนผ่านครไม่เยอะค่ะแล้วก็อาจจะมีการผูกเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาเองก็ได้และเราก็นำมาให้เด็กได้เล่นได้สนุกเขาก็จะได้ทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็ทัศนคตินี้ก็จะส่งผลต่อไปในระยะยาวเมื่อเขาขึ้นสู่ชั้นประถม

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยใหมันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วและมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้ที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า 1/2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อย
ลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า2ค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสักได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น่าสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกมก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้กลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉย
เดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชั่นได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลั

จากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมีเป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square ที่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลอง

เราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าโหลดกันได้เลย

0: ท่านกรรมการศึกษาผู้อาวุโสทุกท่านนะฮะจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่ได้มาร่วมกันทำงานให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษาไทยและศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทยนะคะสวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอเปิดการอบรม2ใน2วันนี้ค่ะ
1: สำหรับการอบรมคุณครูในครั้งนี้ได้มีคุณครูจากทั่วประเทศจำนวน30โรงเรียนเข้าร่วมการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมการอบรมเป็นคุณครูประจำการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายในระดับประถมศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง
2: ๆการจัดการเรียนการสอนนี้ก็ขอให้อยู่บนฐานของการปฏิรูปการศึกษานะคะบ้านเรามีการปฏิรูปการศึกษารอบนี้เป็นรอบที่2รอบแรกเนี่ยนะคะก็เป็นรอบที่ตรงอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2542ถึงพ.ศ. 2551นับว่า10ปีครั้งหนึ่งนะคะทีนี้การจัดการเรียนการสอนเราก็พบว่ายังเป็นปัญหาตามงานวิจัยนะคะจึงได้มีการปฏิรูปศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งอยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2552ถึง2561ก็ในช่วงถึงอีก10ปีแล้วก็คงจะมีรอบ3แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่จะเน้นเด็กให้พัฒนาการคิดในระดับสูงนะบวกการเป็นผู้คุณธรรมและสำคัญที่สุดเราจะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยการจัดการเรียนรู้ที่อยากจะบอกว่าทุกวิธีจัดได้หมดทุกรูปแบบได้หมดแต่วิธีที่จะช่วยทำให้พัฒนานะคะในเรื่องของการคิดเนี่ยก็คือหนึ่งนอกจากวิธีสืบสอบแล้วเนี่ยก็คือวิธีสอนให้เด็กทำโครงงานหรือเราเรียกว่าวิธีทำโครงงาน project teaching method
0: ในเรื่องนี้เนี่ยเป็นหลักสำคัญสำหรับยุคสังคมไทยในปัจจุบันก็คือเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมอย่างไรทำให้เด็กๆของเราลากฐานสำคัญคือตั้งแต่ระดับประถมศึกษาสามารถแก้ปัญหาสร้างสรรค์ได้ความรู้ใหม่ได้องค์ได้วิธีใหม่แล้วก็ได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่นะคะเพื่อที่เราจะสามารถไปบริการสังคมนั้นเป็นการสร้างจิตสาธารณะนะคะเป็นเรื่องของจิตของการบริการ
3: การอบรมครั้งนี้บอกตัวเองอยู่ในใจว่าวิธีการสอนน่ะทำอะไรก็ได้ต้องไม่ใช่การบอกต้องไม่ใช่บอกให้จำแต่เป็นการนำกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเพื่อล่อหลอกให้ความรู้มาจากผู้เรียนผู้อบรมจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้อบรมพูดออกมานั้นเราจะมาสรุปเป็นเนื้อความ
1: ซึ่งวิทยากรได้อบรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้รวมไปถึงองค์ประกอบที่สำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร
0: ์และถ้าเรานำเอาสิ่งที่เป็นโครงงานมาเปรียบเทียบค่ะคุณดูซิว่าหัวเปรียบประดุจอะไรอะไรชื่อเรื่องเหรออยู่ๆจะได้ชื่อเรื่องมาได้ยังไงอะฮะชื่ออะไรนะชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องหรือเราจะใช้คำว่าอะไรนะหัวข้อถูกไหมได้ไหมหัวข้อไหมหัวข้อตัวเปลี่ยนเลยนั่นแหละเปลี่ยนเลยนะตัวข้อมันเป็นแหล่งข้อมูลอะไรอีกเป็นขั้นตอนการดำเนินงานอะไรอีกวางแผนเกี่ยวกับอะไรการดำเนินงานนะคะหรือการทำรวบรวมข้อมูลใครจะทำอะไรเมื่อไหร่เท่าไหร่และวงเล็บงบประมาณอ่ะส่วนขากับส่วนแขนเปรียบประดุจอะไรก็คือดำเนินอะไรจ๊ะดำเนินการทำไมฮะตามแผนที่กำหนด
1: ซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอนสำคัญ5ประการคือ 1. หัวข้อที่จะศึกษา 2. การวางแผนและออกแบบการทำโครงงาน 3. การลงมือทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การแสดงผลงาน
3: ทำยังไงก็ได้ต้องไม่บอกคำตอบเพราะนั้นจะใช้คำถาม20คำถาม100คำถามเพื่อให้ได้คำตอบมาเพียงข้อเดียวเพื่อใช้เวลาทั้งชั่วโมงแล้วเด็กสรุปมาเป็นคำตอบก็ชื่นใจแล้วขอให้ได้แต่อย่าบอกว่าอะไรเป็นอะไร ต้องใช้คำถามโน้มน้าวว่าอันนี้เป็นยังไงให้เขาคิดเองให้ได้คือตั้งคำถามเพื่อให้เขาคิดเองว่าทำยังไงเขาถึงจะคิดถึงตัวนี้ได
1: ้วิทยากรเริ่มด้วยขั้นตอนที่1คือหัวข้อที่จะศึกษาซึ่งสิ่งที่คุณครูจะได้รู้คือขั้นสังเกตเพื่อระบุปัญหาโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีน
4: ลักษณะปัญหาที่ได้มาก็คือจากการสังเกตเราที่สงสัยแล้วก็ตั้งคำถาม
5: จากการสังเกตก็คือเด็กๆเขาจะสังเกตเห็นแม่น้ำของเขาเนี่ยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากนั้นเขาก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะมีเหตุอะไรที่ทำให้แม่น้ำของเขาเนี่ยเปลี่ยนไป
0: เริ่มต้นด้วยการสังเกตแล้วกลุ่มนี้เขาพูดอะไรคะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ถูกไหมคะบวกกับอะไรคะความคิด
6: ถ้าคุณสังเกตดูคุณใช้ประสาทสัมผัสด้านใดคุณสังเกตเห็นนั่นคือคุณไม่ได้เสริมให้เขาใช้ประสาทสัมผัสทางหน้าคุณให้เขาใช้อะไรตาอย่างเดียวเห็นยังสังเกตอย่าพูดตามด้วยอะไรเห็นให้สังเกตจบแต่ว่าหมายความว่าให้ใช้ประสาทสัมผัส
1: จากกรณีศึกษาสิ่งมีชีวิตในแม่น้ำท่าจีนการที่จะได้มาซึ่งหัวข้อนั้นเราต้องทำการสังเกตโดยการสังเกตจะแบ่งออกเป็น5แบบคือ 1. ใช้ตาดู 2. ใช้หูฟัง 3. ใช้จมูกดม 4. ใช้ปากรับรส 5. ใช้กายสัมผัสและเมื่อเราสังเกตเราก็จะได้ปัญหาและใช้เป็นหัวข้อที่จะศึกษาเมื่อได้หัวข้อวิทยากรจะกล่าวถึงการนำหัวข้อที่จะศึกษามาตั้งเป็นสมมุติฐานโดยการตั้งคำถามและกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาคือการคิดคำตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็นหรือการคาดเดาคำตอบที่จะได้รับโดยการใช้ตัวอย่างจากวงกลมหมาหอน
3: เด็กชายต้นเนี่ยได้ยินเสียงหมาหอนปัญหาในที่นี้คืออะไรหมาหอนมันหมาหอนเด็กชายต้นทำอะไรต่อขั้นที่2ปัญหาวิ่งมาหาเราหนูอยู่ดีๆนอนดีๆหมามันหอนเด็กชายต้นก่อนคิดต้องสังเกตก่อนบอกแล้วไงเพราะนั้นสังเกตพอบอกสังเกตปุ๊บมันรวมความคิดเข้าไปด้วยเวลาสงสัยต้องคิดเป็นประโยคแบบไหนเดี๋ยวคำถามเพราะฉะนั้นคำถามตามมาใช่ไหมอ้าวคำถามว่าหมาหอนเพราะอะไรหมาหอนเพราะอะไร
7: สมมุติเป็นเด็กชายต้นไปสืบคนแล้วจะหอนได้ไรบ้างตอบเลยเร็ว1 2 3 4นะได้ยินเสียงตอบให้ชัดเจนยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงผิดปกติได้ยินเสียงกล่าวไม่ปกติเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรอีกยิ้วเร็วหนาวอันนี้สวมวิญญาณหมาความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นตัวไหนก็เราไม่ได้คนจริงเด็กๆคิดว่าอันไหนน่าจะเป็นมากที่สุดได้ยินเสียงเพราะว่าในหนังสือบอกไว้ว่าเสียงที่มีความถี่สูงคน
8: รับไม่ได้
7: คนได้ยินไหมได้ยินแต่ใช่ไหมสมมติฐานของอันนี้คือ

0: จากตัวอย่างวงกลมหมาหอนเกิดจากการได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งการที่เราจะได้มาซึ่งสมมุติฐานนั้นเราต้องตั้งคำถามจากหัวข้อที่เราสงสัยคือทำไมหมาจึงหอนจากนั้นให้ทำการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามเช่นหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงหมาหอนเพราะหิวหมาหอนเพราะเหงาเป็นต้นจากนั้นให้นำคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุดมาตั้งเป็นสมมุติฐานนั่นก็คือหมาหอนเพราะได้ยินเสียงที่มีระดับความถี่สูง
1: เมื่อเกิดปัญหาแล้วตั้งสติให้ดีสังเกตซะก่อนแล้วก็ตีความปัญหานั้นให้ออกว่าปัญหามันเป็นยังไงก่อนที่จะไปตั้งคำถามแล้วก็ถึงไปหากระบวนการว่าจะทำยังไงถึงจะค้นหาคำตอบนั้นได้เจอ
0: จากนั้นวิทยากรได้ทำการสรุปถึงการได้มาซึ่งหัวข้อเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจตรงกันโดยใช้ปัญหาตัวอย่างคือยุงชุม
2: เมื่อมีปัญหาต้องแก้ค่ะเมื่อมีคำถามต้องตอบสังเกตหรือสำรวจก็จะเกิดคำถามคำถามที่ได้จากตรงนี้จึงจะไปค้นคว้าหาคำตอบปัญหาคือตามไม่ทันนะยุงชุมข้อที่หนึ่งต้องหาเลยก่อนสาเหตุอันที่สองอันที่หนึ่งเมื่อได้สาเหตุอันที่สองเราถึงจะหาทางป้องกันแก้ไขถูกไหมคะตัวการที่ทำให้ยุงชุมน้ำขังอะไรอีกคะมืออะไรอีกคะรกอันนี้ได้มาจากไหนมืออะไรทั้งหลายแหละไปหาสาเหตุจากไหนจากแอบเรียนรู้นะคะจากตรงนี้เรารวบรวมเพื่อเลือกสมมติฐานทำไมถึงคิดว่าน้ำขังแล้วยุงถึงเยอะเป็นแหล่งนะคะสมมุติว่าจากตรงนี้อาจารย์จะได้หัวข้อจะได้สมมติฐานเยอะมากจะมีสมมติฐานที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เพื่อเลือกตัวที่เป็นตัวการที่มากที่สุดในที่นี้อาจารย์ได้สมมติฐานว่าแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั่นแหละตัวการที่ทำให้ยุงชุม
0: โดยการที่ได้มาซึ่งหัวข้อนั้นสรุปได้ดังนี้1ทำการสังเกตจากปัญหาที่เกิดขึ้น2ตั้งคำถามจากการสังเกตเช่นยุงชุมเพราะอะไร3ศึกษาค้นคว้าสำรวจเพื่อนำไปตอบคำถามเช่นยุงชุมเพราะน้ำขังยุงชุมเพราะมืด4ใช้คำตอบที่เป็นไปได้ตั้งสมมุติฐานคือแหล่งเพาะพันธุ์คือตัวการที่ทำให้ยุงชุม
1: โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐานของการเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างจะเห็นว่าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้นจะเริ่มจากสิ่งเร้ากระตุ้นให้เด็กเกิดปัญหาเกิดการสังเกตแล้วก็เกิดความสงสัยตามมาถ้าครูที่ศึกษาเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์จะเห็นว่าจะเริ่มจากสิ่งเร้าสังเกตแล้วก็ตั้งคำถามอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการเรียนใฝ่เรียนรู้แค่นี้ก็พอที่จะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ได้แล้วก็ยิ่งเขาประสบความสำเร็จในการเรียนมันก็เป็นฐานที่สำคัญ
3: ด้านที่หนึ่งเนี่ยจะไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนครูที่โรงเรียนก่อนเพราะโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากนะคะคุณครูหมวดวิทยาศาสตร์ก็30กว่าท่านแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเราก็จะให้คุณครูได้ทราบถึงสิ่งดีๆที่เราได้รับนะคะขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็ตัวอย่างเพื่อให้ปรับประยุกต์ใช้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนซึ่งใช้ได้โดยตรงๆเลยเพราะว่าแต่ละขั้นเนี่ยเหมือนปรุงสำเร็จแล้วแต่ว่าเราปรับเนื้อหาให้ง่ายแล้วก็เหมาะกับนักเรียนอันนี้จึงถือว่าได้มากๆสำหรับการที่ได้มารับการอบรมในครั้งนี้นะคะและที่สำคัญเราได้เพื่อนด้วยนะคะ
0: เมื่อเราได้ทราบถึงการได้มาซึ่งหัวข้อที่จะศึกษาในตอนหน้าเราจะเข้าสู่การวางแผนและออกแบบการทำโครงงานผ่านการทำแป้งเปียกและการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาผลในการทดลองต่อไป

0: ในตอนที่แล้วเราได้ทราบถึงการได้มาซึ่งหัวข้อการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2คือการวางแผนและออกแบบการทำโครงงานผ่านการทำแป้งเปียก
1: เป้าหมายก็คือต้องการพัฒนาให้ผู้เรียนเนี่ยมีเรียกว่า project process ก็คือกระบวนการของการทำโครงงานตัวเจ้า project process เนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นอย่างไรก็คงจะต้องให้ได้รู้ว่ามันคืออะไรก่อนนะคะแล้วมันมีขั้นตอนของการทำโครงงานอย่างไรวันนี้เราเน้นวิทยาศาสตร์นะคะมันมีขั้นตอนของการทำอย่างไรคือเจ้าขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดออกมาชัดเจนมันคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการทำงานของนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง
0: การวางแผนและออกแบบการทำโครงงานนั้นเราจะศึกษาทดลองผ่านการทำแป้งเปียกโดยวิทยากรได้ให้คุณครูเขียนถึงข้อดีข้อเสียและวิธีการแก้ไขจากการทำแป้งเปียกซึ่งแยกออกได้เป็น5ข้อคือ 1. วิธีการ 2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 3. กระบวนการทดลอง 4. วิธีประเมินสู่กิจกรรมการลงมือทำแป้งเปียกวิทยากรจะมีแป้งเปียกต้นแบบโดยให้คุณครูทุกกลุ่มหาวิธีทดลองทำแป้งเปียกให้ได้ผลลัพธ์เหมือนต้นแบบเพื่อให้คุณครูทราบถึงกระบวนการของการทดลองและให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง
2: จะมีตัวอย่างให้สองให้ก่อนถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: มีข้อแม้ว่าให้ตัวอย่างแล้วอาจารย์จะต้องทำให้เหมือนตัวอย่างให้ได้
4: ค่อยๆหยดสีลงไปหยดได้แล้วส
5: ีอันนี้หยด
4: หยดได้ค่ะทีละหน่อยค่ะจะได้เป็นสีชมพูเดี๋ยวแดงไปนะติ้งก่อนติ้งก่อน
5: ติ้งพอแล้ว
4: พอแล้วเข้มไปด้วยแหละ
6: ถ้าปัญหาคือเรามีปัญหาใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ย
7: มาเติมนะ
6: อาจารย์จะมีวิธีแก้ปัญหาอะไรบ้าง
7: วิธีเริ่มมันเป็น
6: ปัญหาแล้วจะมีเราเนี่ยคือการเดาวิธีแก
8: ้เติม
9: ตอนน้ำ
10: ตั้งไฟคนตลอด1นาที45วิ
11: จับเวลา
0: คุณครูแต่ละกลุ่มทำแป้งเปียกออกมาแตกต่างกันและไม่เหมือนกับแป้งเปียกต้นแบบทำให้คุณครูได้ทำการวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลการทดลองทำแป้งเปียก
12: ในการในกิจกรรมการกวนแป้งนะครับข้อดีนะครับก็คือว่าเรามีกระบวนการกวนที่เข้มแข็งนะครับมีการแบ่งงานนะครับคนหนึ่งเตรียมอุปกรณ์คนหนึ่งใส่สีนะครับแบ่งงานกันทำนะครับ
13: ผลการทดลองที่เราได้เนี่ยนะคะได้เหมือนกับตัวอย่างทั้งปริมาณของสีนะคะทั้งปริมาณสีแล้วก็ความหนืดนะคะ
14: ส่วนวัสดุอุปกรณ์นี้ก็คืออยู่ในขั้นที่สภาพใช้งานได้ไม่ชำรุดนะคะแล้วก็เรามีอุปกรณ์สามารถที่ทดแทนสิ่งที่เราขาดไปได้แล้วก็ในเรื่องของกระบวนการเนี่ยเราเห็นว่าสมาชิกของเรานะคะช่วยกันแล้วก็รู้จักแก้ปัญหา
15: ข้อดีนะคะก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะมีการวางแผนก่อนลงมือทำเราจะปรึกษากันก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังอะค่ะ
16: มีการช่วยกันภายในกลุ่มนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยการระดมความคิดนะครับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผม
17: ข้อเสียก็คือขาดที่ตัวแป้งนะคะแล้วก็ขาดมาสำหรับหนีบบีเกอร์นะคะเพื่อการความร้อนนะคะตอนแรกเลยเนี่ยเรายังทำงานในการรีบทำไปก่อนนะคะก็คือต้มน้ำก่อนจริงแล้วเนี่ยต้องให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าไปก่อน
12: ในการทดลองเนี่ยเราขาดการวางแผนนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราเลือกใช้นะครับรู้สึกว่าเราเลือกใช้ผิดประเภทตื่นเต้นไปหน่อยนะครับรีบทำการทดลองนะครับ
18: วิธีการนะคะขาดการวางแผนที่เป็นระบบเขียนวิธีการทดลองไม่ละเอียดค่ะส่วนด้านของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ไม่เพียงพอเราขาดความรอบคอบแล้วก็ขาดการวางแผนแล้วก็ขาดประสบการณ
19: ์ส่วนข้อเสียอย่างที่บอกค่ะการวางแผนซึ่งทุกกลุ่มที่สังเกตมาคือวางแผนล้มเหลวนะคะ
1: สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมนี้ก็คือการทำงานทุกครั้งจะต้องอ่านใบงานให้ละเอียดมีการร่วมกันทุกการในกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะคะ
15: บทเรียนที่ได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือเราเรียนรู้ที่จะใช้คู่มือแล้วก็ปริมาณในการตวงสารไม่ได้ตามที่ต้องการทำให้การทดลองเนี่ยคลาดเคลื่อน
18: บทเรียนนี้นะคะสอนให้เรารู้ เรื่องการรู้จักการวางแผนก่อนทำงานนะคะแล้วก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหาค่ะ
0: คุณครูแต่ละกลุ่มจะมีข้อดีข้อเสียที่หลากหลายเช่นข้อดีคือมีการวางแผนก่อนลงมือทำการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลข้อเสียคือไม่มีความละเอียดอุปกรณ์มีอยู่อย่างจำกัดการลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้คือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รู้ลำดับขั้นตอนรู้วิธีการแก้ปัญหาร
3: ุนรานด้วยรอบครอบรีบร้อนไร้แผนการทำงานไม่สำเร็จรอบที่หนึ่งพอรอบที่สองจะทำบิ๊กเกอร์สองปรากฏของเขาทำไมคะวางแผนมั่นใจทำได้แม้คะแนนต่ำอย่างไรแต่ใจก็เป็นสุดคะแนนสองจำได้ไหมนี่คอมเมนต์กับครูนะคะเป็นภาพรวมโดยสรุปนะคะคือจะเห็นได้ว่าบทเรียนสอนทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันสอนให้เราได้เห็นคำสำคัญก็คือว่ามีสิ่งเร้าตัวนี้คือสิ่งเร้าก็คือสภาพจำได้ไหมแป้งเปียกไอ้กับหวังเล็กๆนะคะสีชมพูอ่อนๆแล้วก็มีพลาสติกแรปเนี่ยนะตัวนั้นเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้เราได้สังเกตการสังเกตทำให้เกิดความสงสัยแล้วเกิดเป็นคำถามคำถามของคุณแล้วจะทำอย่างไรเราจะได้แป้งเปียกสีเหมือนกับต้นแบบเอาไหมถ้าคุณจะทำให้เหมือนแบบคุณต้องมาสังเกตด้วยอะไรฮะตาสีเป็นยังไงมือสัมผัสได้ไหมฮะโอ้สัดส่วนของเขามันรื่นกลมกลืนไม่เหนียวเหนอะหนะมันอย่างที่เราทำนะฮะต้องใช้การสังเกตแล้วจะเกิดความสงสัยแล้วสงสัยตามมาคือเราจะทำยังไงให้มันเนื้อเหมือนทำยังไงให้สีมันเหมือนทำยังไงให้เนื้อมันกลมกลืนเนี่ยเป็นประเด็นคือทำอย่างไรได้แป้งเปียกสีเหมือนต้นแบบจากนั้นเราจึงวางแผนการวางแผนตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราคุณจะบอกว่าวางแผนก่อนแล้วทดลองตามแผนมีการแก้ไขเป็นระยะวิเคราะห์สรุปผลในที่สุดคำตอบของคำถามก็คือเราจะได้ขั้นตอนเราจะได้สัดส่วนนะฮะเพราะสอนให้เรารู้จักการตั้งโจทย์การตั้งคำถามการวางแผนลำดับขั้นตอนการใช้อุปกรณ์การประยุกต์อุปกรณ์จนกระทั่งสำคัญที่สุดคือกระบวนการทำงานร่วมกัน
0: จากการที่ได้ทดลองทำแป้งเปียกนั้นสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้จากการทดลองคือ 1. สิ่งเร้าที่เป็นแป้งเปียกต้นแบบนั้นเป็นตัวกระตุ้นให้ได้มาซึ่งคำถามเมื่อคุณครูเห็นแป้งเปียกต้นแบบคุณครูก็จะทำการสังเกตสงสัยและตั้งคำถามว่าทำอย่างไรจะทดลองแล้วได้แป้งเปียกเหมือนต้นแบบ 2. ความสำคัญของการออกแบบและวางแผนการทำโครงงานเมื่อเรามีการวางแผนก่อนที่จะทำโครงงานจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องมีความรอบคอบใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีรวมถึงลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการทดลอง 3. การทำงานเป็นทีมจะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ 4. การฝึกทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
9: จริงๆแล้วเป็นการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยซึ่งวิธีการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุดที่เราอยากจะให้ครูเนี่ยได้นำไปถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการเด็กได้เรียนจากการปฏิบัติจริงมากที่สุดโดยใช้กระบวนการกลุ่มมีการออกแบบวางแผนการทดลองเพื่อแก้ปัญหาตอบคำถามในสิ่งที่สงสัยเพราะนั้นจะเห็นว่าการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งเด็กจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งกระบวนการทักษะการคิดทักษะการใช้เครื่องมือสรุปเป็นองค์ความรู
0: ้และขั้นตอนที่3ของโครงงานวิทยาศาสตร์คือการทำโครงงานโดยการทดลองทำแพนเค้กซึ่งการทดลองจะมีตัวแปรที่ศึกษาอยู่ด้วยกัน3แบบคือ 1. ตัวแปรต้นคือสิ่งที่เราต้องการทดสอบ 2. ตัวแปรตามคือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวแปรตน 3. ตัวแปรควบคุมคือตัวแปรอื่นที่จะทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าไม่มีการควบคุม
11: ของส่วนผสมค่ะ
20: เยี่ยมมากคุณลักษณะของส่วนผสมที่มีต่อแพนเค้กแน่นอนเราทำแพนเค้กก็ต้องมีต่อแพนเค้กถูกไหมคะตัวที่1ถ้าแป้งกับน้ำหน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวที่2แป้งนมเป็นอย่างนี้ตัวที่3แป้งนมไข่เป็นอย่างนี้ตัวที่4แป้งนมไข่น้ำตาลอาจารย์คิดว่าความแตกต่างในเรื่องที่อาจารย์เห็นด้วยตาตรงนี้คือส่วนผสมมีไข่มีอะไรที่น่าจะต่างกัน
21: สี
20: รสชาติ
21: ไอความนิ่ม
20: ความนิ่มกลิ่นอาจารย์ทำเป็นขั้นๆเนี่ยในที่จะได้วงกลมหมาหอนในวงกลมหมาหอนน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำยังไงถึงจะอร่อยเลือกตัวการได้แล้วทำอะไรต่อต้องนำไปใช้แพนเค้กจะใช้ทำอะไรได้บ้างชิมดมดูคิดบีและต้องมีประเมินมีปรับปรุง
0: โดยวิทยากรจะให้คุณครูทดลองแล้วสรุปเป็นหัวข้อดังนี้ 1. สิ่งที่คุณครูอยากรู้ระบุเป็นคำถาม 2. สมมุติฐานที่ตั้งไว้คืออะไร 3. ผลการทดลองคืออะไร 4. สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือไม่อย่างไร 5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะมีอะไรบ้างซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การทำรายงานโครงงานในขั้นตอนต่อไป
22: ไม่ถึงช้อนหรอกมั้ย
23: ไม่ถึง
22: เอาแค่ว่าน้ำมัน
23: ทากระทะ
22: ทากระทะ
23: เอาประมาณน้ำมันทากระทะ
22: นั่นแหละ
24: ใส่ให้สูง
23: ๆ
24: เฮ้ยเดี๋ยวเสียงนูนๆเสียงลูกต้องนูนๆ
23: ม
24: ัน
23: จะร้อนมันก็จะฟูขึ้นมาเอง
24: เอาตัวแปรต้นเราคือนมปริมาณนมรสชาติปริมาณแป้งปริมาณไข่ควบคุม
23: เพราะว่าถ้าสมมติเราจะหยอดไม่ให้แบนๆเราก็ต้องทำแป้งให้ควบคุมเพราะเวลาหยอดมันก็จะกลายเป็นก้อน
24: ทำแป้งใช่ไหมสรุปอันนั้นมันแป้งเป็นอะไรเป็นสีผิวเป็นแปรลักษณะมันเละ
25: ปึ๊บสวยเลยไม่ต้องไปแตะมันก็เดี๋ยวมันเบนออก
26: เราทอดกรอบไงของเขาทอดนุ่ม
25: แพนเค้กของเราใส่ใจไปด้วยใส่น้ำมือและใส่น้ำใจไปด้วยได้แพนเค้กที่ดีประสบความสำเร็จการประสบความสำเร็จของเราคือใช้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมในช่วงเช้ามาพัฒนาการทำโครงงานทำแพนเค้กในช่วงบ่ายเราได้มีการวางแผนได้มีการคิดว่าจะทำยังไงเราจึงจะได้แพนเค้กที่สวยงามหนาและนุ่ม
0: เมื่อได้แพนเค้กจากการทดลองแล้วคุณครูแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนรายงานโครงงานเพื่อเป็นการสรุปถึงสมมุติฐานผลการทดลองที่ได้รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากการทดลองทำแพนเค้กโดยรายงานโครงงานของคุณครูนั้นเราจะนำเสนอในตอนต่อไป

f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พามพาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b
f พาร์ม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่ไหมครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3xdx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับcos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าcos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กำลัง2บวกsin กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของcos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุม

เกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆท่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงโคแดนที่4นะครับซึ่งในโคแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่มั้ยครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่มั้ยครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่มั้ยครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์มีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย
รูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและคอนแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์

นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะT ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะ

สายนี้นะคะคือ Ford Fate Group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 Palm N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 Palm N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า Anti Parallel นะคะหรือ Anti Parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่ D นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมา

0: ใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังไอ้พิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน

เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนผืนเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax ซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่งA prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมาก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ใน tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่

มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a พรามเนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2 อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนั่นเองครับ

ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็

0: ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ลวดมักถูกมองว่าเป็นวัสดุที่ดูแข็งกระด้างเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างเท่านั้นแต่รายการครูพบกูรูในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนออีกด้านหนึ่งของลวดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัวทำให้ลวดกลายเป็นวัสดุที่มีความสวยงามอ่อนช้อยแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทนทานแข็งแรงผ่านกูรูผู้มีประสบการณ์ในการทำงานศิลปะลวดถักมานานหลายปี
1: งานศิลปะลวดถักเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้ก็เลยจำหน่ายบอนไซคราวนี้ในต้นบอนไซเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ลวดเนี่ยในการดัดต้นมันก็จะมีเศษลวดเนี่ยเหลือจากการที่ดัดต้นผมก็เลยมองว่าไอ้เศษลวดพวกนี้เราจะเอามาทำอะไรได้บ้างคราวนี้ก็เลยลองทำเป็นต้นบอนไซดูคราวนี้มันก็เริ่มแตกแขนงออกไปละมันก็จะมีทั้งเป็นต้นไม้บอนไซเป็นรูปคนเป็นรูปที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นรูปสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเอาไปแขวนต้นหูเอาไปแขวนต่างหูเนี่ยการทำงานลวดเนี่ยมันใช้สำคัญเลยนะใช้ใจพอหลังจากที่สนใจและชอบแล้วถ้าเขาได้ลองปุ๊บเขาจะได้ความอดทนอันนี้สำคัญเลยนะความอดทนเนี่ยมันจะมาคู่กับสมาธิเด็กส่วนมากเนี่ยที่เรียนจบมาไม่คิดที่จะอยากหวังเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองแม้ว่ามันจะเล็กหรือมันจะใหญ่หรือมันจะยังไงแต่ในความคิดผมเนี่ยคือมันก็ต้องเริ่มจากอันเล็กก่อนแล้วมันอาจจะโตได้ในอนาคตไองานตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในงานฝึกฝีมือลองมาทำดูแล้วเผื่อจะเป็นอาชีพแล้วเขาก็จะได้ค้นหาตัวเองว่าเขาเนี่ยมีสไตล์อะไรไองานแต่ละงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาจากตัวตนของคนคนนั้นนั่นแหละ
2: อยากได้เทคนิควิธีการที่จะสามารถนำมาสอนให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
3: อยากจะได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อเอามาต่อยอดสอนเด็กนะคะเพื่อให้ได้สิ่งแปลกใหม่ขึ้นไปในอนาคตค่ะ
4: ก็ในกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของโรงเรียนก็คือกิจกรรมที่ใช้เป็นการอัดอิฐตัวหนอนซึ่งจะทำให้เด็กผู้ชายเนี่ยสนใจมากกว่าเด็กผู้หญิงก็เลยอยากจะได้กิจกรรมที่จะทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยหันมาสนใจในการเรียนการสอนเท่าๆกับผู้ชาย
5: สิ่งที่อยากได้ก็คืออยากจะไปพัฒนาหรือว่าเรียนรู้ไอเดียใหม่ๆเพื่อจะนำมาต่อยอดให้นักเรียนเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น
1: วันนี้เราจะมาทำการสาธิตแล้วก็ทำการเรียนเกี่ยวกับวิชาศิลปะลวดถักนะครับต้นเรื่องที่สำคัญเลยคือการถักลวดให้เกิดรูปทรงต่างๆนะครับและในงานลวดเนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้หลายรูปแบบหมวดแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะของรูปทรงต้นไม้นะครับจะเป็นรูปทรงต้นไม้ฟอร์มต่างๆในขนาดต่างๆและแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบรูปแบบของมนุษย์แล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบรูปของรูปสัตว์และแบบที่4แบบสุดท้ายก็คือจะเป็นแบบสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเป็นที่แขวนต้นหูเป็นที่แขวนสร้อยที่แขวนพวงกุญแจอุปกรณ์ที่ใช้ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้ครีมกับมือ2อย่างนะครับและครีมเนี่ยก็จะแบ่งได้3อย่างคือ1จะเป็นครีมตัดครีมตัดเนี่ยจะเอาไว้สำหรับตัดลวดให้ขาดอย่างเดียวห้ามนำไปงอลวดนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นครีมม้วนครีมม้วนเนี่ยลักษณะของปลายครีมเนี่ยจะแหลม2อย่างนี้นะครับ2อันนี้เวลาเราต้องการใช้ครีมตัวเนี้ยคือสามารถใช้ครีมเพื่องอลวดให้เป็นรูปโค้งตามปากครีมนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นครีมปากแหลมครีมปากแหลมเนี่ยก็จะลักษณะเดียวกันแต่ปลายเนี่ยจะแหลมและปลายจะตัดสามารถนำไปงอลวดเพื่อให้ลวดเนี่ยหักเป็นมุมลักษณะการใช้ครีมกับลวดเนี่ยก็จะต่างกัน
2: ลวดที่เราใช้ลวดชนิดไหนได้บ้างคะ
1: ลวดเนี่ยจริงๆใช้ได้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างนึงที่ไม่ควรใช้เลยคือลวดเหล็กครับผมก็คือลวดที่นำไปก่อสร้างอะไรนั่นนะครับวันนี้เราจะมาทำตัวนี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของรูปปลาอันนี้จะเป็นการดัดลวดนะครับคือทำลวดเส้นเดียวให้เป็นรูปทรงเลยแต่ตัวนี้จะมีการนำอุปกรณ์มาผสมผสานก็คือจะมียางสีกับลูกปัดเห็นไหมครับการดัดลวดเนี่ยสองแบบใหญ่คือดัดให้มีความอ่อนช้อยและดัดให้มีความแข็งกระด้างนะครับเสน่ห์ของงานลวดก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าลวดเนี่ยเป็นเหล็กแข็ง เราจะทำลวดเนี่ยให้มีความอ่อนช้อยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเล็กน้อยสมมุติว่าเราต้องการให้มีความแข็งกระด้างให้งานเกิดมุมเราจะใช้ครีมตัวนี้ครีมปากแหลมจับนี้นะครับแล้วหักเห็นไหมครับมันจะเกิดเป็นมุมเลยมุมฉากขึ้นมาเลยฉะนั้นข้อสำคัญก็คือเวลาเราต้องการงอตรงไหนให้กะให้แม่นก่อนที่เราจะงอมิฉะนั้นหรือปุ๊บลวดจะขาดได้งานในลักษณะมีความแข็งกระด้างเกิดมุมไปเลยก็จะเป็นลักษณะนี้งานที่เกิดให้มีความโค้งทำได้2รูปแบบคือใช้มือดัดให้โค้งหรือว่าใช้ครีมดัดให้โค้งสมมุตินะครับเราต้องการทำเป็นวงกลม1วงจากนี้ม้วนเห็นไหมครับมันจะงอเราจะงอให้สุดมือเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยและจับใหม่ที่เดิมแล้วงอลงมาเห็นไหมครับอาจจะใช้มือซ้ายเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยนี่ก็จะให้เป็นวงกลมการใช้มือให้อย่างนี้ให้รีดลวดแล้วก็ตีความโค้งเห็นไหมครับพอต้องการโค้งกลับเห็นไหมครับงานก็จะมีความโค้งสามารถทำได้ทั้งมือก็ได้ครีมก็ได้นะครับและในตัวนี้เหมือนกันครับจะใช้ทั้งครีมทั้งมือผสมผสานกันเลยโอเคไหมครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเราจะเริ่มจากนี่นะครับวงกลมตัวนี้แล้วมาใส่ลูกปัดไล่จากหัวปลาเพื่อไปหางนะครับเริ่มแรกเราจะใช้ครีมม้วนจับที่ปลายลวดแล้วหมุนให้เป็นวงกลมให้กะจากยางสีเลยออกมา1เซนจากการประเมินก็ได้นะครับแล้วให้งอเส้นปลายที่เหลือลงมาทับด้านวงกลมไว้อย่างนี้

0: ตัวปลาเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับจะมียางสีเส้นหน้ากับเส้นหางหลังจากที่เราทำได้ลูกปลากันมาแล้วเท่าที่ผมดูแล้วนะครับถือว่าปลาไม่ขาดตัวเพราะส่วนมากเนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยปลาจะขาดช่วงนี้ช่วงหลังคือช่วงที่หักมุมเนี่ยจะขาดแล้วก็คือต้องเริ่มชิ้นใหม่แต่อันเนี้ยเท่าที่ผมดูคุณครูเนี่ยทำไม่หักไม่ขาดตัวสำหรับชิ้นแรกผมถือว่าโอเคเลยนะครับตัวเนี้ยที่เราทำก็คือตัวนี้เห็นไหมครับเป็นลูกปลาแล้วไปนำพวงกุญแจมาใส่แล้วก็จะได้เป็นลูกเป็นพวงกุญแจลูกปลาถ้าเราต้องการทำเป็นที่ขั้นหนังสือเป็นปลาก้างเป็นลูกมดเป็นคำว่าเลิฟเป็นหัวใจอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจะมีได้เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อแต่สำหรับหนีบโน้ตเล็กๆน่ารักน่ารักก็คือเนี่ยความยากมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
1: การดัดลวดมันมีหลายวิธีและการประดิษฐ์ลวดก็มีหลายวิธีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเฉพาะการดัดมันมีหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้นะคะตัวอย่างอย่างนี้อย่างนี้เราเรียกว่าการดัดตัวนี้เป็นการพันนะคะพันลวดเห็นไหมคะการพันลวดตัวนี้เขาเรียกว่าการถักนะคะถักให้เป็นรูปทรงต่างๆแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนดัดนะคะดัดเป็นรูปทรงต่างๆวันนี้เราจะดัดเป็นที่ขั้นหนังสือเราจะต้องรู้ซะก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการดัดมีอะไรบ้างอันแรกตัวนี้เป็นครีมนะคะครีมใช้ตัดตัวนี้ครีมปากกลมตัวนี้เขาใช้ม้วนนะคะทีนี้เครื่องมืออันที่3ครีมตัวนี้ใช้สำหรับดัดให้เป็นมุมต่าง
2: ๆคุณครูยุภาได้นำนักเรียนดัดลวดเป็นรูปปลาเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและคุ้นเคยกับการดัดลวดก่อนที่จะให้นักเรียนแต่ละคนลองออกแบบลวดดัดในสไตล์ของตนเองพร้อมทั้งคิดถึงประโยชน์ในการนำไปใช้
1: พูดให้เพื่อนฟังสิเราทำยังไงเราเป็นทำเป็นรูปอะไร
3: ดอกกุหลาบครับ
1: ได้รูปดอกกุหลาบแล้วจะให้ใครหรือจะไปทำยังไงเนาะกับดอกกุหลาบดอกนี้นี
3: ่เอาไปปักไว้ในห้องครับ
1: เอาไปปักไว้ในห้อง
3: มันไม่เฉาเหมือนกับของแท้ครับ
1: มันไม่เฉามันไม่เหี่ยวเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราออกแบบยังไงเอ่ย
4: ม้วนใส่ม้วนให้เป็นวงกลมแล้วก็ไปม้วนใส่กับที่ดัดครับ
1: ทำเป็นรูป
4: ดาว
1: ดาวประโยชน์ละลูก
4: ประโยชน์เป็นที่ใส่ปากกาครับประดับปากกาก
1: ลุ่มนี้มีใครได้แล้วหนึ่งหรือไทยมาลูกมาทำเป็นรูปอะไร
5: รูปเสื้อกับกางเกงค่ะ
1: แล้วหนูจะไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
5: ที่ห้อยกระเป๋าค่ะ
1: ห้อยกระเป๋าเด็กมีสมาธิดีขึ้นคือเขาพอเขาได้ทำในสิ่งตรงนี้เขาชอบเขามีสมาธิในการที่ว่าพอบอกว่าดัดให้กลมๆให้สวยๆนะลูกเขาจะสมาธิเขาจะดีเขาจะนิ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนวิชาการเขาจะไม่นิ่งอย่างนี
5: ้พอได้เรียนวิชาศิลปะลวดดัดแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะที่ครูมาสอน
6: สนุกครับแล้วก็มีสมาธิในการทำด้วยครับ
4: ได้รู้ว่าการดัดลวดดัดโค้งดัดงอได้ครับและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได
2: ้คุณครูเยาวเรศก็ได้นำเอาเทคนิคการดัดลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนก็สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างดี
5: ก่อนที่นักเรียนจะดัดโค้งนักเรียนต้องรู้ว่าลวดเขาจะมีความโค้งฉะนั้นกะระยะให้ดีถ้าจะเอามุมโค้งที่ประมาณ1เซนต้องดัดก่อน1เซนเล็กน้อยถ้านักเรียนดัด1เซนเป๊ะมันจะเกินโค้งเขาจะเกินไปทำให้ไม่สวยงามครูจะดัดประมาณ1เซนนะคะ นะคะแล้วก็จะดัดโค้งมานอกจากรูปสัตว์รูปสิ่งของแล้วนะคะเรายังสามารถดัดเป็นตัวอักษรได้นะคะเป็นถ้อยคำเป็นชื่อเล่นอย่างเช่นคำว่าเลิฟก็ได้นะคะใครมีไอเดียแบบไหนตามสบายเลยนะคะ

0: จากผลงานที่นักเรียนนำมานะให้คุณครูดูนะคะแต่ละงานก็เป็นงานที่สร้างสรรค์มากถ้านักเรียนปรับปรุงพัฒนาฝีมือนะคะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆหารูปลักษณ์ที่แปลกตาหาสิ่งประดับที่แปลกตานักเรียนก็สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมได้นำลวดมาสอนปรากฏว่าเด็กมีความตื่นเต้นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าประทับใจที่สามารถทำลวดที่เป็นม้วนเป็นขดเป็นเส้นธรรมดาให้เป็นรูปร่างได้เขาจะมีความรู้สึกว่าสนุกสนานประทับใจแล้วก็มีจินตนาการสูง
1: ตอนแรกรู้ดัดลวดมันก็คิดว่ามันยากค่ะแต่ว่าดัดไปมันก็ง่ายค่ะ
2: ประโยชน์คือความสนุกครับการใช้สมาธิในการดักลวดด้วยครับและก็เป็นชิ้นงานเป็นขายได้ก็ได้ครับ

0: เราสำเร็จแล้วเกี่ยวกับงานดัดก็คือเราทำรูปตัวปลาไปคราวนี้เราจะมาเริ่มงานชิ้นต่อไปงานพันนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคุณครูจะเห็นว่าจะมีลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันลวดเส้นใหญ่ไม่ว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยจะกี่เส้นลวดเส้นเล็กมาพันถือว่าเป็นงานพันสมมติว่าลวดเส้นใหญ่เนี่ยเส้นเดียวแล้วนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพันก็ถือว่าพันเหมือนกันตัวเนี้ยเราจะเป็นลักษณะของตัวหนีบรูปเห็นไหมครับจะมีการผสมผสานวัสดุอุปกรณ์เข้ามาละอันนี้จะเป็นฐานไม้อันนี้จะเป็นฐานไม้ยางนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบรูปหรือเสียบโน้ตอะไรก็ได้คราวนี้เราจะมาทำตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะมีการเพิ่มเข้ามาก็คือเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนี่ท่อครับเห็นไหมครับก็คือท่อน้ำทั่วไปท่อ PVC ที่มีอยู่เสร็จปุ๊บคราวนี้เราจะใช้การพันละเข้ามาผสมละให้นำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาพาดบนลวดแกนทั้งหมดโดยที่ให้เหลือปลายไว้บนหนังยางตรงพอดีลวดกับหนังยางเลยนะครับแล้วคราวนี้จับพันเลยจับลวดเส้นเล็กเนี่ยพันให้พันลงไปทั้งหมด10รอบสิบรอบนะครับพอครบ10รอบปุ๊บให้ตัดปลายตัดปลายลวดแล้วใช้ครีมปักแหลมเก็บปลายลวดให้เรียบร้อยนี่ครับก็คือเราจะเก็บปลายลวดเรียบร้อยเลยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมครับลวดผมยังคงเป็นลูกบอลบางคนลวดเบี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับจริงๆกฎของมันคือให้หมุนมือตามลวดอย่าให้ลวดหมุนตามมือ ถ้าหมุนมือตามลวดเนี่ยลวดจะเป็นอย่างนี้เราหมุนมือตามลวดคือลวดก็จะเป็นรูปเดิมแต่ถ้าเราหมุนลวดตามมือเนี่ยมันจะเละตามมือนะครับคราวนี้การพันลวดเนี่ยควรจะชิดให้ลวดเนี่ยชิดกันอีกอย่างนึงที่ส่วนมากผู้ทำเนี่ยจะลืมก็คือเส้นแกนเนี่ยจริงๆเวลาเขาขึ้น4เส้นเวลาเราพันลวดเนี่ย4เส้นเนี่ยต้องตรงแบบเดิมแต่พอการพันเนี่ยบางทีเราไปจดจ่อกับการพันเพื่อให้แน่นลืมเส้นแกนทำให้เส้นแกนเนี่ยบิดตามแรงที่เราดึงนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเสร็จตัวนี้แล้วเท่าที่ผมดูนะครับงานออกมาสวยมากครับ
1: คุณครูคณิตศรีได้นำเอาเทคนิคการพันลวดมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนในชุมนุมงานประดิษฐ์โดยสอนให้ทราบถึงวิธีการพันลวดให้เกิดความสวยงามและคงทนในระยะยาวรวมถึงตัวอย่างงานพันลวดและการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง
2: ๆเวลาพันเทคนิคง่ายๆก็คือพันให้ชิดพอมันไม่แนบชิดมันจะทำให้การยึดเกาะกันนั้นมันไม่อยู่มันไม่นิ่งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วก็อย่าให้บวมตัวอย่างที่จะนำมาให้ดูก็จะมีหลายไอเดียอันนี้เราสามารถทำเป็นที่แขวนตุ้มหูได้อันนี้เป็นได้ทั้งสองแบบคืออันนี้คืออะไรคะที่หนีบหนีบบาดหนีบรูปหนีบอะไรก็ได้ข้อความอะไรที่จะฝากไว้ติดไว้เสร็จแล้วก็เป็นที่แขวนตุ้มหูกำไรข้อมืออย่างนี้ก็ได้หรืออันนี้ก็คืออะไรคะจักรยานอันนี้ก็คือตรงนี้ก็คือพันลักษณะพันก็คือให้มันชิดเรียงกันสวยๆทีนี้ก็เป็นงานออกแบบเป็นไอเดียที่ครูเอามาให้เธอดูวิธีจับนะคะนักเรียนจับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นวงกลม

เสร็จแล้วจับเอามือกดตรงนี้จับพันประมาณ8รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดพับปลายตัดปลายมันลงอันนี้คือมันเรียงมันชิดมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยากแต่ถ้ามันบวมมันบวมมันก็จะเลื่อนได้มันก็จะไม่แน่นทีนี้จะให้ลองพันดูนะคะ

0: ขาจะมีสมาธิแล้วก็ประโยชน์อีกหนึ่งก็คือผลประโยชน์มีการซื้อขายมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะกระตือรือร้นเพราะว่าส่วนมากเด็กของเราก็จะอยู่ในชนบทก็จะความพร้อมทางฐานะครอบครัวก็จะไม่ค่อยมี
1: นี่คือส่วนหัวของมันครับแล้วนี่คือเปรครับนี่คือลายที่ติดอยู่บนเปรครับอย่างที่ครูบอกครับถ้าไม่มีงานทำก็สามารถใช้ฝีมือในการดัดลวดไปทำขายที่ตลาดนัดก็ได้ครับ
2: ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ครับที่ได้ทำงานออกเบร
3: คราวนี้เราจะมาทำงานหมวดสุดท้ายแล้วครับคราวนี้จะเป็นการถักการถักเนี่ยคือนำลวดเส้นเล็กเนี่ยมาถักลวดเส้นใหญ่ทีละเส้นแต่การถักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้อีกหลายรูปแบบอย่างอันเนี้ยจะเป็นการถัก1รอบแบบชิดนะครับแล้วมันก็จะมี2รอบแบบชิด3รอบแบบชิด1รอบแบบห่าง2รอบแบบห่าง3รอบแบบห่างสมมติดูที่ตัวนี้ก็ได้ครับตัวนี้เห็นไหมครับคือลำต้นเนี่ยจะรวมเป็นก้อนเดียวเป็นเส้นเดียวคือการถักที่แบบแกนชิดกันนะครับแล้วก็จะมีการถักไขว้การถักไขว้อันนี้คือการถักแบบธรรมดาคือถักด้านนอกแล้วก็ไปหมุนแกนด้านในไปหมุนด้านในแต่ถ้าถักไขว้คือมันจะมีสมมุติเราถักด้านนอกใช่ไหมครับพอไปเส้นในเนี่ยเวลาเราเริ่มหมุนเราจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนบนใช่ไหมครับแต่พอมาอีกเส้นนึงเราจะกลับมาหมุนล่างพอเข้าใจเข้ามาพอมาด้านนี้หมุนบน
4: สลับ
3: พอมาด้านนี้หมุนล่างงานที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียบแบบนี
4: ้
3: แต่มันก็จะเป็นลายสานอีกแบบนึงใช่ครับมันจะขัดกันไขว้กันอันนั้นก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคราวนี้นะเราจะมาทำตัวนี้กันนะครับเราจะเริ่มจากการทำแกนตัวนี้ก่อนนะครับแกนตัวนี้ก็คือจากรอยนี้จุดถึงรอยนี้นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2นิ้วก็คือจุดนี้นี่เห็นไหมครับคือจุดนี้กับจุดนี้แล้วพอเลยไปตรงที่มีมันต่างๆจะมีรอยแต้มอีก1รอยนะครับคราวนี้จากรอยมาร์กช่วงที่เป็นก้านนี้นะครับขึ้นมาจนถึงรอยมาร์กด้านบนด้านนี้ก็คือตัวที่เราจะถักถ้วยพอมองออกไหมครับแล้วไอ้ส่วนที่เหลือ3นิ้วเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวม้วนแต่จริงๆตัวม้วนเนี่ยตัวเนี้ยน้อยลวดประมาณ1นิ้ว

คุณครูอาจจะแบบเจอแบบนี้แล้วโอ้โหดัดเท่าไหร่ก็ไม่ได้โค้งไม่ได้เดือนนึงก็แล้วปีนึงก็แล้วไม่ได้คุณครูก็เปลี่ยนสไตล์ไปเลยเปลี่ยนสไตล์ไปเลยงานถ้วยของคุณครูเป็นแบบนี้แล้วนี่พอมองภาพออกไหมครับอันนี้คือครึ่งหนึ่งและอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเป็นถ้วยที่เป็นเนี่ยพอปลายคุณครูบอกม้วนไม่สวยเราจะทำยังไงดีเนาะเราม้วนไม่สวยเลยครูก็ไม่ต้องม้วนเลยครับครูก็หักมุมเลยหักสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆ

เรียนเคยเห็นไหมครับลวดดัดอาจจะเคยเห็นเป็นชิ้นงานที่เป็นลวดดัดทำมาจากลวดต่างๆขึ้นรูปโดยการถักขึ้นมาเป็นชิ้นงานเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้หลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเหมือนถ้วยนะครับเป็นเหมือนถ้วยเป็นเหมือนแก้วถักแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้วันนี้ครูจะพาเรามาทำที่เป็นชิ้นงานประเภทแก้วนี่นะครับโดยการถักทีนี้เราก็มาดูถึงอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทำกันนะครับอย่างแรกก็คือลวดแกนที่เราตอนนี้ที่ครูแจกให้เรามีกี่เส้นครับ2เส้นต่อไปลวดที่ใช้ถักนะครับจะเป็นวงแบบนี้จะมีขนาดเล็กลงมาจากลวดแกนนะครับวิธีการถักจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบแรกที่เราเห็นตอนนี้นะครับก็คือการถักแบบชิดนะครับการถักแบบชิดก็คือชิดรอบ1รอบเข้าไปนะครับถักชิดรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเส้นเรียงแบบที่2ทีนี้เป็นการถักแบบห่างนะครับอันนี้คือลักษณะการถักแบบห่างโดยการพันเพิ่มจำนวนรอบขึ้นมาจากแบบชิดอาจจะพัน1รอบถักแบบห่างเราอาจจะพัน2รอบขึ้นไป3รอบ4รอบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถักกี่รอบนะครับอันนี้คือการวิธีการถักต่อไปนะครับเราจะมาขึ้นรูปชิ้นงานนะครับโดยนำลวด2เส้นนี้มากากบาทไขว้กันทีนี้เราก็เตรียมลวดที่จะใช้ถักนะครับเอาปลายข้างหนึ่งมาพันเข้ากับลวด1เส้นก่อนพันทับเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับพันเข้าไป1เส้นก่อนมองเห็นไหมครับพันเข้าไปก่อนนะครับได้1รอบแล้วก็ไปด้านที่เหลืออีกนะครับไปด้านที่เหลือพันต่อไปเลยครับ

0: หลังจากที่เราทำชิ้นงานได้แล้วนะครับเราสามารถนำไปประยุกต์ไปออกแบบหรือจะไปสร้างสรรค์ชิ้นงานไปในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายนะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับ
1: ในส่วนของการฝึกของนักเรียนในการทำลวดถักมันก็จะมีข้อดีก็คือ1ได้ทำให้เด็กมีสมาธิแล้วก็รู้จักอดทนในการทำงาน
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เรียนถักลวดค่ะพอเราทำผลงานเสร็จแล้วเราก็ภูมิใจในผลงานที่เราทำค่ะจากที่เป็นลวดธรรมดาเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นลวดลายสามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้ค่ะ
3: มันได้ลวดลายครับได้ฝึกลวดลายขึ้นมาใหม่ด้วยครับ

0: นอกเหนือจากรสชาติของอาหารที่จะต้องถูกปากแล้วอาหารที่ถูกเสิร์ฟด้วยรูปแบบที่สวยงามแปลกตาก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเลือกบริโภคของคนเราวันนี้รายการครูพบกูรูจึงขอนำเสนอรูปแบบและวิธีการจัดจานอาหารในสไตล์ที่หลากหลายเพื่อสร้างเพิ่มเสริมไอเดียให้กับคุณครูทุกท่าน
1: เพราะตอนนี้เป็นผู้ช่วยของ

0: ฝ่ายอบรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับอยู่สังกัดโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนรสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานลูกที่มีหน้าที่จัดอบรมนะครับให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการประกอบอาหารนะครับมีกิจกรรมหนึ่งที่อย่างแข่งอยู่เรื่อยๆก็คือฟู้ดสไตล์ชาเลนจ์นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับก็เด็กก็ไปคว้ารางวัลที่1มาก็ไม่ถึงกับ3ปีซ้อนแต่ว่า3ปีที่ผมดูแลก็ได้รางวัลนอกนั้นก็เป็นมือปืนล่ารางวัลเหมือนกันนะครับก็จะบุกเวทีสำคัญสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราแข่งกับคู่แข่งที่พอฟัดพอเพียงกันอย่างเงี้ยครับก็จะลงไปครับสำหรับความคิดที่ว่าการจัดตกแต่งอาหารนั้นมันมีเสน่ห์อย่างไรเนี่ยนะครับผมว่ามันเหมือนกับการที่ทำให้
1: แล้วก็สวยงามนะอยากให้อาหารไทยที่ครูสอนเนี่ยนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านอยากให้มันเข้าสู่อาเซียนเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เข้าสู่อาเซียนหมดครูอยากให้อาหารพื้นบ้านของครูแบบไทยๆเนี่ยนะคะเข้าไปสู่อาเซียนบ้าง
2: อยากได้เทคนิคในการจัดอาหารแบบสไตล์ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะได้นำมาสอนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเขาจะได้เกิดทักษะตัวนี้ขึ้นมาก
0: ระบวนการการออกแบบเราในคิดศิลปะมาใช้อย่างไรบ้างครับศิลปะบอกว่าเริ่มเราจะจัดอาหารหนึ่งจานเนี่ยนะครับเราต้องดูองค์ประกอบก่อนองค์ประกอบหลักๆสองเรื่องหลักๆของสำคัญก็คือรูปร่างนะครับมิติแสงเงา2 สีสันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ก่อนที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับออกแบบนิดนึงอาจารย์อาจจะให้เด็กๆเนี่ยนะครับวาดรูปอาหาร1จานของคุณซิว่าอาหารของคุณเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีสีอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบอันนี้คือเด็กได้เรียนวิชาเลยครับ
3: ศ
0: ิลปะไปด้วย
3: ร่วมด้วย
0: ใช่นะครับศิลปะร่วมด้วยนี้เรามาดูกันนี้วันนี้เรามีพระเอกนะครับคือภาชนะจานนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1คือขั้นพื้นฐานนะครับการเรียนรู้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่เป็นเราก๊อปปี้เขาก่อนผมทำอาจารย์ลองพยายามลอกเหมือนไม่เหมือนไม่เป็นไรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างคือผมจะใช้จานนี้อาจารย์หนึ่งท่านจะได้ใช้จานนี้อีก2ท่านจะใช้จานวงกลมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าอ๋อจัดเหมือนกันนะแต่จานไม่เหมือนกัน
3: มันมีลักษณะไม่เหมือนกัน
0: มันมีข้อแตกต่างยังไงโอเคไม่โอเคนะครับขั้นตอนนะครับผมจะเริ่มจากการใส่กุ้งก่อนนะครับไม่อัดพิมพ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับสำหรับการเรียนสำหรับเด็กๆนะครับผมก็จะเลือกกุ้งขึ้นมาด้านบนก่อนเพราะว่าเวลาเราคว่ำลงไปกุ้ง
3: จะอยู่ด้านบน
0: ใช่ครับผมใช่ครับใช่นะครับนะครับนี่ก็กดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็จะใส่จานผมเห็นหลายๆคนคว่ำลงไปเลยก็จะประสบปัญหาพอสมควร
3: มันจะเลอะ
0: ใช่ครับวิธีการคือเราเอาจานเนี่ยคว่ำใช่ครับ
3: ถูกต้อง
0: ก็จะง่ายครับผมนะครับนี่ผมขอกุ้งอีกสัก2ตัวนะครับตัวนี้อุปกรณ์ตรงนี้เราเรียกว่าฟอเซ็ตนะครับเราก็จะช่วยหยิบจับของเล็กๆนะครับทำให้มันง่ายขึ้นใช่ครับนี่ในนี้เนี่ยผมมีกุ้งหลายแบบให้อาจารย์เลือกนะครับกุ้งทั้งมีหางไม่มีหางนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอกมีแต่ว่าเราชอบอันไหนนะครับก็แต่นี่แบบที่เราเจอกันบ่อยๆมันคือที่ปอกเปลือกปอกเอาแต่ปูลา
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ข้อเสียก็คือเนื้อข้างในทำอะไรครับ
3: ทิ้งไม่ได
0: ้ทิ้งนี่แหละครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราหั่นให้เขาผู้บริโภคแล้วประทาน
3: ได้เลยเนื้อได้เนื้อทั้งหมด
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้องค์ประกอบเรื่องของสีเนี่ยมาช่วยเนี่ยนะครับก็หั่นแว่นธรรมดาใช่ครับ
3: เป็นแว่น
2: แล้วหั่น
0: ใช่ครับ
3: โอ้ไม่ต้องมีเทคนิคไงจิ้มไว้ก่อนเป็นทาง
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาพอผิวเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะหั่นง่าย

ครับแล้วสังเกตว่าความสวยงามก็คือจานจะดูสะอาดไม่มีรอยคราบนะฉะนั้นเองนี่ก็เบื้องต้นก็คือองค์ประกอบศิลปะที่เรานำมาใช้ในหัวข้อนี้ก็คือการสร้างข้าวเนี่ยให้มีมิติขึ้นมาไปแล้วก็เอาสีจากข้าวเพลนเดิมๆสีขาวนะครับเราก็จะเอาสีของผักต่างๆเนี่ยมาช่วยแสงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะฝากไปเรื่องของสีก็คือสีของภาชนะโดยปกติเนี่ยอย่างของราชภัฏสมฤทธิ์เองเนี่ยเราจะเลือกจานสีขาวเป็นเบ

ติเพราะว่าสีขาวเป็นสีกลางเข้าได้กับทุกๆสีนะครับแต่ว่าใช้สีอื่นได้ไหมได้แต่ว่ามันก็ต้องฝึกความคิดว่าสีนี้ถึงจะเข้ากับสีโอเคครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆของการตกแต่งอาหารนะครับสำหรับเด็กๆนะครับมัธยมนะครับก็จะสามารถนำตัวนี้ไปใช้ครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมครับ ครับผมก็ดูภาพรวมแล้วนะครับก็ดีเกือบหมดทุกจานนะครับสองจานนี้ก่อนนะครับสองจานนี้ก่อนสังเกตเลยเวลาผมตรวจอาหารนะครับผมจะดูหมุนดูเห็นไหมครับรอยต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นตัวรวงตัวนี้สองจานนี้เป็นตัวรวง คือเราทำวันนี้เพื่อจะได้รู้นะครับข้าวเรากดเป็นพิมพ์กลมใช่ไหมครับหลุมนี้กลมจานนี้กลมเพราะฉะนั้นยิ่งจานนี้มันจะดูทุกอย่างเป็นกลมกลมกลมกลมไปหมดเห็นไหมครับถ้าเกิดเราเอากลมแล้วเราเอาเหลี่ยมมาตัดมันก็จะมีกลมด้วยเหลี่ยมด้วยมีรูปทรงมิติทางในขันธ์อันนี้เข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ส่วนจานนี้นะครับ อยากให้รู้สึกว่าอาหารเนี่ยเหมือนผู้หญิง1คนนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นลิปสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่เนี่ยประมาณมากสุด 60-70% ของตัวอาหารเพราะไอ้ตัวนี้มีสถานะเป็นของแหนมกินแหนมกับข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: เครื่องเคียง
0: แหนมครับใช้คำว่าแหนมเพราะว่าใช่ครับเครื่องเคียงคืออีกอันนึงที่มันอิ่มใหญ่ๆอีกอันนึงที่กินด้วยกันแล้วอร่อยแต่ถ้าแหนมเนี่ยเหมือนกับว่าลดหลักแล้วมีตัวนี้ช่วยเพิ่มหรือเบารสชาติใช่ครับนะครับ
2: คุณครูเพ็ญประภาได้เริ่มการสอนจัดจานอาหารโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำผัดกะเพราไข่ดาวขึ้นมาก่อนแล้วจึงสอนจัดจานอาหารด้วยทักษะพื้นฐานนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป
3: ์ตอนนี้นะคะเรามีรายการอาหารนะคะข้าวกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็ข้าวสวยกะเพรากรอบเราจะจัดยังไงให้อาหารนั้นมีลักษณะสวยงามราคาสูงขึ้นนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักเลือกภาชนะนะคะว่าเราจะเลือกภาชนะยังไงถึงจะเหมาะสมในการจัดอาหารจานเดียวเราจะต้องรู้จักเอาองค์ประกอบศิลปะนะคะองค์ประกอบของศิลปะมาช่วยในการจัดรูปทรงสีสันนะคะสีสันในการจัดทำยังไงเดี๋ยวครูจะจัดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนก่อนครูจะเอาแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนผ้ามาอัดข้าวนะคะเอาจานนี้มาทำประกบลงไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ข้าวมันหุ่นตอนนี้คุณครูได้ข้าวแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้เราก็จะเอากะเพราที่เราเตรียมไว้นะคะมาจัดตกแต่ง

0: ตอนนี้ครูก็จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้จะให้นักเรียนนะคะให้ปรึกษากันในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูจะให้แจกกระดาษให้นักเรียนไปออกแบบก่อนนะคะมาเอากระดาษไปออกแบบค่ะแล้วก็มาเลือกเอาจานนะว่าจะใช้จานอะไรนะคะตอนนี้ให้นักเรียนออกแบบก่อนนะคะ
1: ออกกะเพรานะคะถุงข้างๆไ
2: ข่ก็วางไว้ตรง
3: ก็ต้องแกะเป็นรูปใบไม้อะไรพวกนี้ก็ได้พร้อมนะเราจะเอาไว้ไหน
4: เป็นใบไม้จะมีไข่ดาววางไว้ข้างบนอยู่

0: นักเรียนว่าการจัดอาหารวันนี้นะคะกะเพราไข่ดาวของเราวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มราคาสูงขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะถ้าเราจัดอาหารได้สวยงามเหมาะสมจะทำให้อาหารเรานี่มีราคานะคะก็ให้เขานี่เอาวิชาศิลปะเข้ามาบูรณาการในการจัดกะเพราไข่ดาวนั้นให้น่ารับประทานแล้วก็ดูมีราคาขึ้นนะ
2: ซีซันมันแตกต่างกันนะคะอันแบบเดิมๆมันก็ไม่น่ารับประทานเพราะว่ามันไม่มีสีสันสวยงามแต่ถ้ามาจัดแบบนี้ก็น่ารับประทานแบบมันมีดอกไม้มีอะไรประดับ
3: กะเพราที่เราไปกินตามร้านต่างๆเขาไม่มีการจัดจานทำให้มูลค่ามันน้อยส่วนที่ทำวันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กะเพราจานที่จะเป็น30บาทก็จะเป็นราคาที่แพงขึ้นไป
4: เราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดอาหารในเรื่องของโมเดิร์นสไตล์นะครับยังมีหลายๆคนสับสนอยู่นะครับระหว่างฟิวชั่นกับโมเดิร์นโมเดิร์นคืออะไรโมเดิร์นก็คือยังรักษาความเป็นไทยอยู่อย่างเช่นไทยโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังรักษาความเป็นไทยอยู่เพียงแต่ว่าหน้าตาเขาดูเป็นสากลหรือดูเป็นอาหารตะวันตกนะครับโอเคนะครับทีนี้ทำไมต้องแช่น้ำไว้แบบนี้ด้วยนะครับการแช่น้ำก็คือการทำให้ผักเนี่ยยังคงสดอยู่ครับแต่ว่าเราแช่เฉพาะผักที่ตกแต่งนิดหน่อยทีนี้ผมออกแบบมานะครับวันนี้ผมจะเลือกใช้จานนะครับสีไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใช้สีเขียวละกันนะครับละกันนะครับผมอยากจะจัดอาหารนะครับเป็นทรงยาแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยของทุกอย่างผมจะออกแบบของผมเนี่ยผมจะหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็เอาผักพวกนี้แตกอยู่ด้านบนนะครับนะครับวันนี้เรามีเนื้อนะครับเนื้อผมจะไปหมักกับซอสปรุงรสนะครับซอสปรุงรสมาแล้วนะครับแล้วก็นำไปย่างให้สุกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าจากเวิร์กช็อปที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีเขียงสีเขียวในการหั่นผักนี่เรามีอีกสีนึงแล้วนะครับสีแดงนะครับสำหรับการทำอาหารแบบมาตรฐานสากลนะครับเราจะมีเขียงหลายๆสีเนี่ยสำหรับการหั่นวัตถุดิบหลายๆอย่างนะครับวันนี้เราหั่นเนื้อสัตว์เราจะใช้สีแดงถ้าหั่นผักสีเขียวถ้าเป็นของทะเลจะใช้สีน้ำเงินสัตว์ปีกจะใช้สีเหลืองหั่นเสานะครับการหั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกแบบไว้ก่อนนะครับว่าเราจะหั่นรูปทรงไหนนะครับอย่างไรนะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง6ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอาไกลโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเอง

0: แล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับพี่เลี้ยงสบายมาก
1: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติ

0: ้นในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
1: ได้เลย
2: คร
1: ับ
0: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
0: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracy in the ELT Classroom ซึ่งเป็นเซสชั่นที่2นะคะจากทั้งหมด6เซสชั่นด้วยกันวิทยากรของเราคืออาจารย์มาร์จี้แอนเดอร์สันนะคะ Welcome you all to the English Language Teacher Training via video conference organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. Our guest speaker is Dr. Marty Anderson with co-speaker Associate Professor Chaleo C. Pibunchon from Mahavidya.

0: วิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรและอาจารย์พนิศรา from RELO Office สถานทูตสหรัฐค่ะ Today is the second session under the same topic Establishing a culture of achievement Multiliteracies in the ELT classroom So we can start now Welcome Dr. Margie Anderson
1: Thank you so very much. Thank you. Oh, even applause. Oh my goodness. Sawadika. Hello, everybody. Hello, our people far away. It's good to see you on the screen. If I look down here, I can see our audiences. And just delighted to see so many people coming back to join us again today. So as Ajahn Narpon said, this is the second in the series looking at this topic of multiliteracies and how it relates to the idea of developing a culture of achievement. And remember last time, we spent some time trying to understand what do we mean by a culture of achievement. And I thought we did a pretty good job between our three sites of trying to think about what that means, where we realize that achievement is not just being successful, having a great job, making a lot of money. It's also, as many people said last time, it's related to interpersonal and intercultural dynamics. Being happy, being contented together, being able to move across differences and not have differences between people be a problem, but rather an opportunity. And so in many respects, as we go forward, and especially as we head towards the creation and the development of the ASEAN community, we realize that being able to span these differences is going to be hugely important going into the future. And as my colleague Kunina was just telling me on our way here today, I hadn't heard this yet, but your government yesterday said that heading towards ASEAN was a top priority for Thailand, recognizing that it's a big challenge, recognizing that it's not going to be easy to be ready by 2015, but it has become really a top priority for the country, and that's an important thing to make note of. Do you want to just do a quick summary of that before I move on?
0: ค่ะก็จากที่เซสชั่นแรกนะคะอาจารย์มาร์จี้ก็พูดถึงการสร้างการประสบความสำเร็จนะคะว่าการประสบความสำเร็จเนี่ยของคนเราไม่ใช่เฉพาะว่า เรียนเก่งเรียนจบได้งานทำนะคะแต่ว่า achievement นั้นเนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบอื่นด้วยนะคะทั้งการที่มีความสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สามารถที่จะเห็นความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่มีความแตกต่างทั้งหลายเป็นอุปสรรคคือเราสามารถที่จะเอาชนะหรือว่าแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็เมื่อพูดถึงเรื่องความแตกต่างนะคะก็มาถึงเรื่องอาเซียนนะคะซึ่งเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในปี2015นะคะก็อีก3ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่นะคะของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนว่าเราต้องเจอความแตกต่างหลากหลายทั้งภาษาวัฒนธรรมนะคะเราจะเอาชีวิตให้รอดได้อย่างไรนะคะดำเนินชีวิตอย่างไรภายใต้สังคมที่แตกต่างเราจะต้องเจอคนที่แตกต่างทั้งวัฒนธรรมภาษาอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียนรู้ทักษะต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะอย่างภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เฉพาะตัวภาษานะคะแต่ทักษะอื่นๆด้วยในการมีชีวิตในการทักษะชีวิตทักษะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งจะมาเกี่ยวข้องนะคะทักษะการแก้ปัญหานะคะการลดความขัดแย้งตรงนี้นะคะก็รวมอยู่ใน multiliteracy ทั้งสิ้นค่ะ
1: Thank you. So before we go into today's topics, let's just look a little bit at what we looked at last week. There we go. Last session, we were introduced, not that it was maybe the first time many of you had heard it, but we looked at what we mean by multiliteracy and multiliteracies. So we tried to kind of deconstruct the idea, and we were looking at many different kinds of literacy, more than just traditional literacy, which means to

0: be able to read the written text of a certain language. But to move beyond that, one thing I noticed in our last session is that we ended up talking a lot about technology, being literate with technology. And certainly in an environment like this, where there is so much technology, it's easy to think about literacy and multi-literacy as being related closely to technology, but it's more than that. So that's part of what we're going to move a little bit further into, is yeah, we are talking about our students becoming literate with different kinds of technologies, but also in understanding the world in new and complex ways. It's actually making a much more complex understanding of the world. And in a minute, we had some homework for today, so you're going to have a chance to share some of the, what you discovered. But first of all, I will let Naraporn go ahead and comment on that, and then we'll move into your sharing.
1: ค่ะอาจารย์มาจี้ก็ได้กล่าวว่าเมื่อคราวที่แล้วนะคะในเซสชั่นแรกนะคะอาจารย์ก็พูดถึง multi literacies นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อต่างๆนะคะซึ่งมีส่วนเข้ามาที่ว่าการเรียนรู้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรโดยเฉพาะพวกเรานะคะที่จะไปสอนนักเรียนนะคะเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเรื่องสื่อต่างๆนะคะเพราะว่ามีเป็นส่วนสำคัญเลยในการที่จะนำภาษาอังกฤษเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของนักเรียนนะคะอีกประการนึงนะคะที่ควรจะที่มีส่วนมีเป็นส่วนประกอบสำคัญของ multi literacy ก็คือการทำความเข้าใจนะคะกับความซับซ้อนนะคะของโลกนะคะของสถานการณ์ของโลกนะคะไม่ว่าจะในทางใดในมิติใดก็ตามนะคะซึ่งตรงนั้นเราเวลาเราเรียนภาษาเราก็ไม่ควรจะเรียนภาษาอย่างเดียวนะเขาควรจะเรียนภาษาที่มีความหมายและความหมายนั้นก็คือจากมิติต่างๆนะคะซึ่งก็มีความซับซ้อนยุ่งยากพอสมควรค่ะ
0: All right so we're going to start right in with yourOh, sorry, I did that the wrong direction. What you learned when you went and interviewed your students. So your assignment for today was to try to understand what are the social issues that are important to your students. Maybe they are quite young students, maybe they are older students, but what things are important to them in their worlds? So social, cultural issues,And what kinds of literacies, what multi-literacies are your students already using every day or every week? So what I would like you to do is to begin by sharing with a partner, and then we will begin in Bangkok, then we will go to Hua Hin, and then we'll end up in Naratawat to hear a few of the examples from both things. So it's what are the issues that are important to your students,What kinds of multi-literacies are they already using? So please chat with your partner for a minute, and then we'll come to Bangkok first.
1: ค่ะก็เป็นการบ้านที่อาจารย์มาจี้ให้ไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าอาจารย์ลองไปนึกดูนะคะไปคิดดูว่า social issues นะคะหัวข้อใดนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์แวดล้อมในสังคมเนี่ยนะคะที่นักเรียนของอาจารย์เนี่ยคิดว่ามีความสำคัญหรือว่านักเรียนให้ความสนใจนะคะแล้วก็ multi literacies นะคะในแง่ใดนะคะที่อาจารย์คิดว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยได้ใช้อยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้านักเรียนเขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าทักษะอื่นๆที่เราพูดไป multi literacy มีหลายทักษะนะคะค่ะอาจารย์คุยกันสัก1นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอฟีดแบคนะคะเริ่มจากกรุงเทพแล้วก็หัวหินแล้วก็นราธิวาสนะคะค่ะขอบคุณค่ะ

0: have to say. Let's start in Bangkok. Let's have maybe a couple of people share, so you can talk both about what are the issues that are of importance to your students, what literacies are they already using. So how about our first brave volunteer from Bangkok? Oh, yes, do we have a brave volunteer here? Yes, would you like to be a brave volunteer? You have to switch on your microphone, please. Okay, can you switch on the microphone?
1: Okay.
0: You can pull it towards you, yeah.
1: Okay.
0: Would you like to share that work? Because we can show it over here.
1: They use technology and they are interesting in movie themes.
0: Movie themes.
1: Some students interested in just like advertisement about products.
0: Okay.
1: Yeah. Some are interested in cartoon.
0: Cartoons. Okay. Yeah. So these are different forms of media that they seem to be particularly
1: inspired
0: drawn
1: to do work.
0: They feel inspired.
1: No, sorry.
0: You have no voice. Yeah, that's difficult to be the one who volunteers to talk. Okay, so you're saying that your students tend to be interested in lots of media sources, and that's something that really motivates them. Okay, and are they also, is that the same area then that they would be fairly literate in? In other words, are they very confident and comfortable with those kinds of topics? So they would say that they're literate in cartoon and literate in media? Would you say that?
1: Yeah.
0: Yes, okay, great. Thank you. Another volunteer from Bangkok, please. Somebody else. It's okay if you don't have student work with you, because you actually are bringing that for Shay in a couple of weeks' time. So you can just be reporting out. You don't have to have something to show me. Yes, please, go ahead.
2: I just survey my student how to use high technology, and like the first question that we discussed in the classroom, how often do they use high technology?
0: Okay.
2: They say, they answer, I think 90% they use it nowadays. And I ask another question, what type of high technology do they usually use? They use computer and iPhone, okay? And what do they use for? They answer that for entertainment more than study. And then we discuss about how to use high technology for studying.
0: Okay, great, thank you. So again, you're focusing on what you're calling high technology, so more kind of advanced or sophisticated technology, but you also learn that your students don't think about that as something to help them learn necessarily. They think about it more as something for fun or entertainment. Okay, would you like to go ahead and summarize?
3: ค่ะสำหรับท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะท่านแรกท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจดูนะคะนักเรียนของท่านนี่ก็ใช้สนใจสื่อนะคะประเภทต่างๆแล้วก็เอาภาพให้ดูด้วยนะคะบางท่านก็คือนักเรียนบางคนก็จะสนใจการ์ตูนสนใจโฆษณาสื่อโฆษณานะคะอันนั้นก็จะใช้มาเป็นสื่อในการที่จะเรียนภาษานะคะส่วนของอาจารย์ดารัตนะคะจากเรียนนครสวรรค์อาจารย์ก็ไปสำรวจเหมือนกันนะคะท่านก็บอกว่า 90% ของลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยนะคะใช้คอมพิวเตอร์กับ iPhone นะคะแล้วก็แต่ว่าใช้เนี่ยปรากฏว่าใช้เพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าเพื่อความบันเทิงมากกว่าที่ใช้เพื่อการหาความรู้นะคะซึ่งเนี้ยอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็หมายความว่านักเรียนเนี้ยยังไม่คิดโยงนะคะระหว่างเทคโนโลยีกับการแสวงหาความรู้นะคะซึ่งนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี้ยพยายามที่จะสื่อสารนักเรียนได้นะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะความรู้มีเยอะแยะอยู่ในนั้นค่ะ
0: All right thanks let's go to Hua Hin.What issues did you learn about from your students, and where do you see them already being multi-literate?
4: Good morning.
0: Morning.
4: On the question of social issues, we teach high

0: school here. So our students are starting to develop an interest in the job market and their future job prospects. So that's one of the social issues that we talked about a little bit. And also education. They seem to be a little bit aware of and interested in the quality of their education and the opportunities that that's going to give to them. But beyond those two, we also talked a lot about Korean culture. Our students are fascinated with K-pop and Korean music and Korean movies and all of those things. But they learn about those things in a lot of different ways. Of course, there's the internet and there's YouTube and the videos, but there's also television. There's a lot of K-pop on Thai TV now. There's also magazines. The students are purchasing and reading a lot of magazines about Korean culture. And this brings in a lot of interesting elements, including the Korean language. Our students are interested in the language itself because of the cultural connection. So we talked about all of those different things.
1: Interesting. Thank you so much, Andy. I think what the first thing that struck me from what you reported about was when we talk about age level of our students and their own developmental phase. So it is important to recognize that as our students get older, as they become high school students, they are probably more interested in social issues, and that tends to expand over time. I mean, of course, what we're concerned about is oftentimes what surrounds us, what's important in my life or our lives. So the fascination with Korean culture and specific performers from that culture is very age appropriate. One of the things that we debate in the United States, I know quite a bit, is that in some curriculum settings or some syllabi, they're bringing big social issues down to very young children. So things like global warming, extinction of animals, illegal fishing for whales or dolphins, these things can be things that actually become part of a curriculum for somebody who's very young. And there's a little debate about that, you know, in the United States culture of when should students start to really address bigger issues beyond things that are, might be just part of their own immediate life. So this is, there's something that people go back and forth about with that. Let's have a little summary, then we'll go on to Naratawat.
2: ไปสำรวจนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็พูดถึง social issues ค่ะก็เด็กก็เป็นเด็กม.ปลายเพราะฉะนั้นเขาก็จะสนใจเรื่องการหางานนักเรียนต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สนใจก็คือวัฒนธรรมเกาหลีนะคะเพราะว่าตอนนี้นักร้องเกาหลีวงดนตรีเกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยนะคะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยมากเลยซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับระดับอายุของนักเรียนของเราด้วยนะคะว่าโซเชียลอิชชูอย่างไรเนี่ยนะคะที่เด็กเขาจะให้ความสนใจอย่างเด็กของที่โรงเรียนวังไกลกังวลที่หัวหินเนี่ยนะคะที่อาจารย์แอนดี้ไปถามมาเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเพราะนั้นก็จะสนใจเรื่องการเรื่องเพลงเรื่องดาราเกาหลีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์มาตี้ก็ให้ข้อคิดว่าอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาในโรงเรียนที่อเมริกานี่นะคะเขาสามารถที่จะดึงเอาโซเชียลอิชชูหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น global warming นะคะเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยลงมาให้ง่ายแล้วก็ลงมาไปถึงไปสอนเด็กประถมได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคือเรามองว่าหัวข้อต้องให้เหมาะกับอายุของเด็กด้วยแต่หัวข้อนั้นสามารถทำให้ยากหรือง่ายตามอายุของเด็กได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสนใจเรื่องเฉพาะเรื่องเพลงเรื่องนักร้องเรื่องอะไรอย่างเดียวนะคะเรื่องหัวข้อสำคัญในชีวิตในสังคมก็สามารถที่นำมาให้สนใจให้นักเรียนเราสนใจได้ค่ะ
1: โอเค thank you all right Naratawat how about you guys what have you discovered is important to your students
3: Sorry, we're a bit low-tech here. And yes, and about my student, the thing that I found about them, it's about Facebook. They use this Facebook in two ways. One way is about for their study, for their homework, like when they do the group work, they tend to use Facebook to communicate to each other. Like, well, and one thing that I noticed from my niece,She always depend on internet and Facebook whenever they have to find something for the homework, not really go to

0: library or in straight away to the book like us before. And another thing is about Facebook is they, especially teenagers, they tend to express their emotion on the Facebook. Sometimes it's not really appropriate when they express something. We have to be very careful about that. Thank you very much.
1: Yeah, great, thank you. Thank you for bringing up that important topic, because certainly in, again, comparing this with USA, I notice American students more and more also relying on Facebook for everything. Almost we talk about Facebook anxiety, you know, if you can't get at it quickly. The other day I was at home with my son who's visiting from university, and our internet went down for about 5 hours. And it was a big crisis, you know, for him, because he couldn't be on for a period of time. But also you point out the idea of expressing emotions. So it's not just sharing information. It actually becomes a place where students, young people, are really exploring how they feel about all kinds of things. And sometimes, as you quite rightly pointed out, everything that's expressed is not entirely appropriate. Sometimes it feels like there might be a kind of illiteracy almost that our students have to learn, which is, what is appropriate in an online environment? What's appropriate to put out for many, many people to hear or to read? And so that is, in a sense, another kind of illiteracy. And I notice in my own experience, which I was just chatting about earlier, that people really do use these different tools differently, including Facebook. You have a wide range of how people choose to interact. And people who are becoming involved with that kind of technology at a more advanced age, such as mine, certainly use it very differently from the young people who are starting to use it at age 14 or even younger. So it's a very excellent thing to point out and something very worth paying attention to.
2: ค่ะท่านอาจารย์ที่นราธิวาสนะคะท่านก็บอกว่าได้ไปสำรวจมานะคะนักเรียนของท่านเนี่ยชอบใช้ Facebook กันนะคะประการแรกก็คือเพื่อที่จะทำการบ้านโดยเฉพาะเวลาอาจารย์เนี่ยให้งานเป็นงานกลุ่มนะคะเขาก็ใช้ Facebook เนี่ยสื่อสารกันนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังค้นคว้านะคะค้นคว้าข้อมูลอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวนี้เด็กไม่เข้าห้องสมุดหรือดูตามหนังสือแล้วนะนะคะเปิดอินเทอร์เน็ตค้นคว้านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นข้อสังเกตที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าแต่อย่างไรก็ตามใน Facebook เนี่ยอาจารย์พบว่านักเรียนเนี่ยมักจะสื่อสารกันโดยใช้อาจจะใช้เป็นการแสดงความรู้สึกออกมานะคะอย่างชัดเจนซึ่งความรู้สึกนั้นอาจจะดีหรือไม่ดีนะคะอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะสื่อออกมาทาง Facebook หมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์มาร์ตี้บอกเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราในฐานะครูเนี่ยเราก็ควรจะให้ความรู้นักเรียนของเรานะคะว่าสิ่งใดหรือว่าคำพูดใดนะคะที่เหมาะสมที่จะสื่อสารออกมาได้ทาง Facebook นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้อ่านหมดได้เห็นหมดนะคะก็ต้องดูความเหมาะสมเป็นหลักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือข้อที่ควรระวังของการที่นักเรียนของเราใช้สื่อประเภทนี้นะคะไม่ว่าสื่อเทคโนโลยีใดๆก็ตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนทุกคนเนี่ย เข้าถึงสื่อพวกนี้ได้ง่ายแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ที่ต่างๆกันนะคะวิธีการใช้ที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆนะคะแล้วต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: All right. This is session number 2. We're going to in a few minutes have a presentation from my colleague about the Thailand Basic Education Core Curriculum, which you might be very familiar with, or you might only be teaching from it, but might not really know fully about it. So we're going to hear about that because it actually has a focus on multiliteracies within the curriculum, which I was not aware of, and perhaps you're not either. Then we're going to look at critical reading, which will build on something that we have covered in previous sessions, which is how critical thinking is related to the skill of reading.

0: online material in a somewhat critical way. And we're going to touch on assessment in online work, which is another kind of a literacy that we have to develop as teachers to be able to learn how to assess our students when the work they're doing is based so much on an online environment.
1: ค่ะสำหรับเซสชันนี้นะคะก็จะเน้นที่อย่างแรกเลยนะคะเราจะพูดถึงหลักสูตรนะคะการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะซึ่งจะนำเสนอโดยท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะโดยเราจะโยงเข้าสู่ multi literacy นะคะซึ่งอาจารย์ท่านอาจารย์คงจะทราบเรื่องหลักสูตรพวกนี้แล้วแต่ความเชื่อมโยงนี่อาจจะยังไม่ทราบนะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะที่จันมาตี้จะสอนก็คือเรื่อง critical reading นะคะซึ่งอาจารย์จะนำเสนอนะคะเป็น article นะคะonline materials นะคะtext เนี่ยเราหาได้จากออนไลน์นะคะแล้วเราจะมานำใช้เพื่อที่จะสอนทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะว่าจะทำได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการที่เราจะประเมินนะคะ1ประเมินผลงานของนักเรียนนะคะโดยการใช้สื่อออนไลน์นะคะแล้วก็การจะหมายถึงว่าการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมด้วยค่ะ
0: All right before we move into our first topic I just wanted to introduce this imagewhich I had in the slides for last time, and we didn't get a chance to talk to it about it at all. But the idea of multi-literacies, which is one of the key ideas, is the idea of really bringing inquiry into the mix. And by this we mean, what are our students interested in? So when we found out our students are interested in using iPhone,or they're interested in media, they're interested in movies, they're interested in Korean pop stars, career choices. So if you see in the middle, you realize that an inquiry focus in these classrooms that we're trying to develop mean that we need to learn what our students are compelled by and what kinds of media and what kinds of resources they're going to. As we heard from Hua Hin, students are not only going online,YouTube, they're also buying magazines, they're reading, they're sharing with each other. As we heard from Naratawan, they are going on Facebook, sharing. So all of these, in a sense, are different forms of literacy that our students are engaging with around what is interesting to them. So you've got these four circles, obviously. We've got student interests in one corner. We don't want to forget our own interests as teachers. We don't have to leave those out.If our students are only interested in Korean pop stars, we can still insist that we discuss global warming. You know, we don't have to only talk about what interests them, but we need to know what interests them. Current events, what's happening around us? What's happening in our communities, our city, our province, our country, the world? And then, of course, there's required content.Which when Ajahn Chalyosri begins talking, then we get to the thing of what's in the curriculum? What do you have to cover? Or what are you supposed to be covering? So in a sense, we're trying to take all of these into account as we're developing our focus for our multi-literate classes.
1: ค่ะสำหรับ inquiry focus นะคะอาจารย์ก็บอกว่าประเด็นสำคัญเลยนะคะก็คือว่าเราในฐานะครูผู้สอนนี่นะคะเราต้องรู้เราต้องค้นหาให้ได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสนใจอะไรนะคะนักเรียนใช้สื่ออะไรนะคะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกันแล้วเมื่อกี้นะคะบางคนใช้ Facebook บางคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะคะแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยไปได้ไปหาซอสมาจากไหนนะคะคือไปหาเท็กซ์หาไปได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่มาจากไหนนะคะจากหนังสือจากแมกกาซีนจากสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนสนใจอะไรเราต้องทราบนะคะแล้วตัวครูสนใจอะไรด้วยนะคะค่ะตัวเราเองเนี่ยสนใจอะไรแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าแต่ว่าแม้ว่านักเรียนจะบอกว่านักเรียนสนใจเคป๊อปนะคะสนใจเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสอนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีนะคะเราก็ยังสามารถที่จะสอน global warming ของเราได้นะคะทีนี้เราจะดึงให้มาโยงกันได้อย่างไรหรือว่าทำให้ global warming เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราตามระดับของเรียนของเราได้อย่างไรนะคะอีก

0: ประเด็นหนึ่งก็คือว่านะคะเราต้องดูว่าสภาพแวดล้อมนะคะสังคมรอบตัวเรานะคะมีสิ่งอะไรที่น่าสนใจที่คิดว่าไม่ใช่น่าสนใจอย่างเดียวเป็นสิ่งซึ่งนักเรียนของเราควรจะรู้นะบางทีนักเรียนไม่สนใจแต่ว่ามันควรจะรู้อ่ะนะคะหัวข้อนี้นะคะเราก็นำเข้ามาได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าอย่างไรเราต้องสอนอะไรบ้างต้องครอบคลุมอะไรบ้างทั้ง4อย่างนี้ต้องประสานกันค่ะ
1: All right and now we're going to move on to inviting my colleague Ajahn Chalyosi who's going to talk about the key competencies from the Thailand basicEducation core curriculum, and perhaps you will learn something new about how multi-literacies enter in here. So I think it's time to switch to the other PowerPoint.
0: ค่ะต่อไปก็เชิญนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เฉลียวศรีพิบุญชนนะคะนำเสนอกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาจารย์ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว multi-literacies เนี่ยมีนำเสนออยู่ในหลักสูตรของเรานานแล้วนะคะค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคืออันนี้เริ่มมาจากปรารภเราดูเราฟังเซสชั่นเมื่อคราวที่แล้วนั่งดูอาจารย์มาร์ตี้แล้วเราก็คุยกันว่าที่ทำ multiple literacy จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหลักสูตรแกนกลางของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นึกถึงมันได้ถึงมันก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาพูดประเด็นนี้ในวันนี้นะคะถ้าเรามองจะขอย้อนกลับนิดนึงที่อาจารย์มาร์ตี้ได้ทบทวนเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะเรื่องของ multiple literacy เราก็จะพบว่า literacy เรานึกถึงแค่อ่านออกเขียนได้นะคะแต่พอเป็น multiple literacy ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความมากมายครับที่แล้วเราดูมาจากของคุณแอลเลนลุคบ้างมาจากของบทความวัดDoes it mean by literacy ในศตวรรษที่21นี้หลายๆอย่างและมาจากวิกิพีเดียเราก็จะพบว่าถ้าดิฉันพยายามที่จะดึงเอาคีย์เวิร์ดของคราวที่แล้วมาก็จะพบว่าประเด็นสำคัญของmulti literacy ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องให้เด็กเข้าใจโลกที่เราเรียกว่า read the world หรืออันมากมายเด็กเราจะต้องคบกับข้อมูลที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูหรือผู้ที่จะต้องสอนให้เด็กได้รู้จักใช้ข้อมูลนั้นให้ถูกต้องในคนที่จะเป็นอีกประการหนึ่งมีคีย์เวิร์ดตัวนึงคือคำว่า emotional health ซึ่งตรงกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็จะต้องรู้จักที่จะรู้ว่าข้อมูลที่เขาจะต้องนำไป express ให้คนอื่นนั้นมีผลกระทบกับตัวเขาหรือตัวผู้อื่นอย่างไรนี่คือที่มาของ multi literacy เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ใน read the world ที่เราคุยกันจึงเกิดตัว keywords ที่เกี่ยวกับ literacy หลายๆตัวเช่นเรื่องของมันอาจจะหมายถึงทั้งเรื่องของทีมเวิร์คเช่นที่มีครูท่านนึงที่เข้าไปสัมภาษณ์อาจารย์จำได้ในคราวที่แล้วนะคะ outdoor literacy โยงไปถึงเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของ partnership ของการทำงานร่วมกัน social literacy ก็จะไปถึงเรื่องของที่คุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องของการสื่อสารผู้อื่นเรื่องของการเข้าใจผู้อื่นหรือเรื่องของcritical skills ก็คือการที่รู้จักใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลต่างๆอาจารย์น่าจะคุ้นเคยแล้วนะคะพอเรียนพอเราพูดออกมาตรงนี้ว่าคำพูดเหล่านี้หรือข้อความเหล่านี้ปรากฏอยู่ในตัวที่เราเรียกว่าหลักสูตรแกนกลางทั้งสิ้นงั้นเรามาดูหลักสูตรแกนกลางนิดหนึ่งนะคะเรียนคิดว่าอาจารย์เห็นแต่อาจจะยังไม่ได้อ่านละเอียดนะคะเราจะเริ่มสไลด์แรกนะคะสไลด์แรกกว้างๆรู้ว่าเก่งดีมีสุขใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะคะคำขวัญที่เราจะต้องจำเลยหลักสูตรแกนกลางคือเก่งดีมีสุขภายใต้ในเก่งดีมีสุขคือเป้าหมายของคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาทางหลักสูตรแกนกลางก็จะออกมาเป็น2ตัวคือเรียกว่า key competencies หรือสมรรถนะมี5อย่างแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือที่เรียกว่า desirable characteristics อีก8อย่างใช่ไหมคะคุณเคยนะคะเรียนจะขอจับเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องของ key competencies หรือสมรรถนะสำคัญก่อนนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่2นะคะสไลด์ที่2ค่ะสมรรถนะสำคัญอันนี้อาจารย์จะเห็นอยู่ใน

ัวที่เป็นเวิร์กชีตของอาจารย์แล้วนะคะก็มี5อย่างคือเรื่องของ thinking capacity เรื่องของcommunicationcapacity เรื่องของ problem solving capacity เรื่องของ technology application capacity แล้วก็ life skill capacities ถ้าดูให้ละเอียดลงไปเดี๋ยวเราจะดูกว้างๆเร็วๆแล้วเรามา discuss นิดหน่อยนะฮะตอนนี้จะขอเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนรู้ว่ามีสมรรถนะ5อย่างแต่อาจยังไม่ได้ไปดูลึกว่ามันคืออะไรบ้างเราลองมาดูลึกๆนะฮะอันแรกเราจะคุ้นเคยเวลาเราทำแผนการสอนเราก็บอกโอ้ฉันแน่นอนสมรรถนะที่ฉันได้ในภาษาก็คือเรื่องของการสื่อสารใช่ไหมคะแต่สไลด์ที่2นะคะแต่การสื่อสารที่ว่านี้นะคะในหลักสูตรแกนกลางนี่ค่ะระบุชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่ขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของว่าภาษาอย่างเดียวเพราะว่าในฐานะเราผู้สอนภาษาเราก็เลยนึกถึงภาษาอย่างเดียวแต่จริงๆก็คือเรื่องของการรับส่งสารการรับและการส่งสารซึ่งการรับและการส่งสารนี้เขา require ว่าจะต้องสามารถที่จะสื่อความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับทราบได้รับทราบอย่างชัดเจนนะคะในอันถัดมาจะเป็นการใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ในลักษณะประเด็นคล้ายๆเดิมนะคะว่าเรียนพยายามเอาสรุปสั้นๆแต่จริงๆถ้าในคำอธิบายความเนี่ยเขาจะเน้นว่าเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นอันนี้ละหาสำคัญมากซึ่งเข้ากับ multi literacy ชัดเจนว่าในการที่คุณจะแลกเปลี่ยนข่าวสารเช่น Facebook กับเด็กที่ว่าเด็กชอบเล่น Facebook เนี่ยค่ะในแกะสมุดหลักสูตรแกนกลางระบุว่าในฐานะครูเราจะต้องเน้นให้เด็กได้การแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนและสังคมเพราะฉะนั้นคงจะไม่ใช่แค่แชทเพื่อจะสนุกสนานแล้วก็ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์อะไรในทำนองนี้เพราะฉะนั้นในฐานะครูนี่ค่ะถ้าเราตีความให้ลึกถึงตัวนี้เราจะต้องตระหนักตรงนี้ว่าเราจะต้องสอดแทรกสิ่งนี้เข้าไปตลอดเวลานะคะถัดไปเป็นการเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็ชัดเจนนะคะโดยเพราะดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรแกนกลางก็คงมองในภาพที่เป็นในโลกที่เด็กจะเจอนะคะซึ่งมันมีความขัดแย้งเยอะในทุกสถานการณ์ทั้งของโลกและของระดับประเทศเพราะฉะนั้นตรงนี้แม้กระทั่งชีวิตประจำวันลักษณะของเด็กก็จะมีการทะเลาะกันอะไรกันเพราะนั้นสิ่งนี้ในฐานะครูก็ต้องตระหนักว่าหลักสูตรต้องการให้เราเนี่ยรู้จักสอนให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้จักเจรจาต่อรองเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งด้วยนะคะหน้าที่ครูเยอะมากนะคะถัดไปความสามารถในการสื่อสารถัดไปคือการเลือกรับและไม่รับข้อมูลด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเข้า multi literacy ตลอดเวลาที่จะคราวที่แล้วและที่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะในฐานะครูอีกแล้วนะคะเราจะต้องรู้จักสอดแทรกให้เด็กมีวิจารณญาณตรงนี้ประเดี๋ยวจะมีสมรรถนะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเข้ามาผสมผสานคือพูดง่ายๆก็คือ competencies ต่างๆเหล่านี้เขาไม่ได้ทำงานแยกใช่ไหมคะเขาต้องทำงานร่วมกันแต่เราเพียงจะมาดูแต่ละประเด็นก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นการเลือกใช้วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จริงมีติ่งท้ายอีกว่าให้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเด็กใช้ Facebook ในฐานะครูก็คงต้องทันสมัยนะคะขอแจม Facebook เขาด้วยเพื่อจะได้ดูว่าเด็กเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในคือสุ่มดูว่าเขาทำยังไงแล้วเราก็อาจจะพบในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องที่มีผลกระทบต่อตัวเขาเองต่อสังคมต่อส่วนรวมเราก็จะได้ถือโอกาสมาใช้วิจารณ์ได้สอนให้สอดแทรกให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้เข้าใจว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนั้นเบาๆนะอันที่หนึ่งนะคะคราวนี้เรามาดูสมรรถนะที่สองต่อนะคะสมรรถนะที่2ก็คือเรื่องของ thinking capacity นะคะที่จะพูดไปอันนี้ก็แน่นอน
คือคิดนี่เราเคยคิดว่าคิดแต่จริงๆเนี่ยแยกออกมาหลายคิดนะคะในที่นี้ก็ให้ตั้ง5คิดนะคะคือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและสุดท้ายที่สำคัญคือคิดเป็นระบบซึ่งตรงนี้ดิฉันขอฝากนิดนึงนะสุดท้ายเนี่ย system thinking เนี่ย systematic thinking โดยเพราะแม้กระทั่งเด็กเล็กนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเราสามารถสอดแทรกตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กมากๆเลยค่ะปัจจุบันนี้ดิฉันขอพูดได้เลยนะคะว่าแม้กระทั่งสอนระดับโตๆมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะเด็กเราไม่ค่อยจะคิดเป็นระบบนะคะคือคิดเชิงโครงสร้างไม่เป็นนะคะคิดแต่จุดที่เป็นไมโครไมโครที่จุดเล็กๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าเราถ้าเราสามารถสอดแทรกได้นะเอาง่ายๆแค่เราสอนเราเอากราฟิกออร์แกไนเซอร์เข้าไปจับเขาเนี่ยนั่นแหละค่ะมันเป็นอะไรเป็นเครื่องมือที่สอนให้เด็กรู้จักคิดตั้งแต่ทั้ง5คิดเลยเนี่ยฮะในกราฟิกออร์แกไนเซอร์แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสื่อการสอนเนี่ยเพราะว่ากว่าเขาจะทำตรงนี้ออกมาได้เขาต้องวิเคราะห์เขาต้องสังเคราะห์เขาอาจจะสร้างสรรค์ใช้หน้าตากราฟิกไม่ใช่เป็นแค่วงกลมฮะมันก็มีการสร้างสรรค์เข้ามาแล้วทำให้เขาคิดเป็นอย่างระบบเพราะว่าเขาต้องคิดเชิงโครงสร้างนะฮะตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าในเป็นเรื่องในลักษณะของ multi literacy เราก็คงไม่ใช่เฉพาะในการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวเราจะแอปให้เด็กต้องประยุกต์สิ่งนี้เข้ามาในการอย่างข้อแรกเมื่อกี้นะคะเลือกอย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องคิดก่อนถึงสามารถเลือกได้นะคะอันนี้ก็มันจะโยงกันตลอดขอสไลด์ถัดไปนะคะคือความสามารถในการแก้ปัญหาอันนี้ชัดเจนนะคะที่เกี่ยวข้องกับ multi literacy ชัดเจนเพราะว่าเขาบอกแก้ปัญหาบนพื้นฐานของเหตุผลของคุณธรรมข้อมูลเข้าใจความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะทุกอย่างบางอย่างมันก็จะเข้ามาในประเด็นที่เป็นที่สอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอนแต่บางอันก็เข้ามาอยู่ในรูปของคอนเทนต์อาจารย์จะเห็นว่าเวลาอาจารย์มาตี้พูดนะคะถ้าอาจารย์ฟังดีๆมันจะซ่อนอยู่2อย่างคือในแง่ของคอนเทนต์ที่เราเอาเข้าไปสอนเด็กกับในแง่ของการสอดแทรกสิ่งต่างๆที่มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นรูปธรรมก็คือ how the world works นั่นเองคือหมายความว่าโลกนี้มันไม่ใช่มีแค่ข้อมูลคือคอนเทนต์แต่มันลึกกว่าข้อมูลก็คือเราจะต้องสอนให้เขารู้จักเลือกอย่างเมื่อกี้เลือกใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพรู้จักแก้ปัญหาอันนี้ก็รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีอะไรสังคมตอนนี้ทับยกว่าเมื่อวานเราฟังนะคะเหตุการณ์รุนแรงที่นราธิวาสขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะดิฉันก็คนใต้เหมือนกันนะคะฟังทุกทีก็ใจไม่ดีคือเสียใจทุกครั้งไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบอกให้เด็กเข้าใจว่าทำไมเกิดอย่างนั้นนะคะก็ต้องฟังข้อมูลหลายๆด้านว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าเราสอดแทรกตรงนี้โดยเอาเรื่องของความคิดต่างๆเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยโดยเอาคอนเทนต์เป็นตัวนำแล้วก็เอาตัวสิ่งเหล่านี้เข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนนะคะนี่แหละค่ะ multi literacy ล่ะค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะฉันไปค่อนข้างเร็วนิดนะคะเพราะว่าอาจารย์มาร์ตี้มีเรื่องจะให้อาจารย์ทำเยอะเลยค่ะอันนี้เราแค่เป็นการทบทวนอีก2ข้อของความสามารถในการแก้ปัญหาที่ระบุลงไปใน key competencies ก็คือแสวงหรือประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแน่นอนปัญหานี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดในชีวิตประจำวันของเขาหรือระดับที่โตขึ้นก็คือระดับสังคมระดับอะไรต่างๆเราจะต้องสอนเด็กให้รู้จักแสวงหาความรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามีข่าวสารมาเราก็อาจจะต้องบอกเด็กว่าอย่าไปเชื่อก่อนคุณจะต้องไปเปิดหาต้นตอหรือว่ามองหลายทางอะไรเงี้ยก็คือการแสวงหาความรู้แล้วก็ประยุกต์มาว่าจุดไหนที่มันจะเหมาะกับบริบทของเราตัวสำคัญก็คือเรียนคิดว่าบริบททางสังคมเนี่ยฮะที่เราจะต้องสอนเด็กอย่างเมื่อเล็กนี้เราพูดว่าเด็กสนใจเรื่องเคป๊อปเรื่องของภาพยนตร์เกาหลีก็ไม่เป็นความผิดนะคะเพราะเป็นวัยของเขาแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราก็อาจจะต้องบอกเขาว่านั่นคือลึกๆลงไปเนี่ยเกาหลีเนี่ยเอาวัฒนธรรมนำตลาดนะคะนั่นคือ strategy ของกลยุทธ์ในการจัดการในการจัดการศึกษาของเขาลึกๆนะคะ
เพราะฉะนั้นจริงๆย่อมมีคนเล่าเรียนฟังว่าในชีวิตประจำวันของเขาชายหนุ่มเขาไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษมากนักหรอกเหมือนในหนังสือในภาพยนตร์แต่เขาทำมาเพื่อให้ชายหนุ่มของเขาเนี่ยได้อาแวร์ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่หญิงสาวต้องการเพราะนั้นยูต้องเป็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็เอาวัฒนธรรมของเขานำสู่ตลาดโลกด้วยอันนี้เราก็ต้องบอกให้เขารู้เท่าทันยูคุณรับได้แต่คุณก็ไม่ควรจะลืมวัฒนธรรมเราอะไรทำนองนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่ถ้าเรามองลึกๆอาจารย์เห็นว่าหลักสูตรกลางๆเนี่ยต้องการอะไรจากครูมากเลยนะคะเห็นไหมคะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผลกระทบก็ในลักษณะเดียวกันมันก็คงจะแยกออกมาเป็นทีละประเด็นไม่ได้อย่างที่เรียนเรียนตอนต้นคือมันคงจะต้องไปด้วยกันนะคะความสามารถอีกหนึ่งความสามารถที่4ก็คือในการใช้ชีวิตอันนี้แหละค่ะที่ตรงกับ multi literacy ค่อนข้างมากในความรู้สึกเรียนนะคะ capacity for applying life skills นะคะทักษะชีวิตเราพูดกันบ่อยเลยทักษะชีวิตใช่ไหมคะถ้าเป็นระดับเด็กๆก็ทักษะชีวิตก็คือทักษะการเรียนนะคะซึ่งแน่นอนเราเป็นครูเราก็ต้องใส่ไปอยู่แล้วนะคะสอนถ้าเป็นครูภาษาก็สอน skimming scanning กลยุทธ์ในการอ่านการฟังการอะไรก็ว่าไปนั่นเป็น a must อยู่แล้วในการเรียนการสอนแต่ในที่นี้ที่หลักสูตรต้องการมากกว่านั้นก็คือจะต้องให้เขาเกิดความกระหนักในการที่รู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยเราหยุดเรียนไม่ได้แต่เพียงแต่ช่องทางของการเรียนอาจจะต่างกันนั่นคือที่มาของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะให้เห็นความสำคัญของตรงนี้เราก็ในฐานะครูก็คงต้องสอนเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เขาก็คือเรื่องของเช่นสอนการค้นคว้าอินเทอร์เน็ตอะไรซึ่งคงจะไม่ใช่เพราะครูภาษาอย่างเดียวก็มีหลายทางที่จะช่วยกันเพราะหลักสูตรอันนี้แอพพลายกับทุกวิชานะคะถัดมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสมเห็นไหมฮะอาจารย์คะว่ามันก็ไปผูกกับตัวที่เป็นความสามารถตัวอื่นๆทั้งการสื่อสารทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นเลยทุกอย่างโยงกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็พูดถึงว่าถ้าหากว่าในฐานะครูเราตระหนักว่าคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบไปแล้วจะต้องได้อย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกอย่างเวลาเราสอนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาคิดแล้วว่าจะช่วยให้เด็กได้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะความสามารถในการใช้ชีวิตต่อมาอีก2ตัวที่กลางต้องการคือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะซึ่งเขาจะมีต่อว่าที่มันกระทบต่อตัวเองและผู้อื่นก็เป็นในลักษณะเดียวกันเห็นไหมคะภาพรวมก็จะเห็นว่าไม่ใช่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวภายใต้คอนเทนต์ที่เลือกมาแล้วเพื่อจะให้ตรงกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเราต้องการให้เด็กได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอนวิธีการปรับตัวของเขานะคะและการอยู่เป็นพลเมืองของโลกนะอาจารย์หลักสูตรไม่ใช่หลักสูตรค่ะแผนแม่บทเลยนะคะแผนการศึกษาจะบอกว่าต้องการให้เด็กเป็นพลโลกที่ดีเป็นพลเมืองของไทยที่ดีแล้วยังต้องเป็นพลโลกที่ดีเพราะนั้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตรงนี้ก็ในฐานะที่เราเป็นครูเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ควรเราควรจะต้องสอดแทรกไม่ใช่ว่าให้ครูหน้าที่ศิลธรรมหรือครูวิชาสังคมศึกษาสอนเถอะคงไม่ได้นะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและสุดท้ายขอสไลด์สุดท้ายนะคะคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะทุกท่านรู้สึกว่าเราจะเน้นเรื่องของ multi literacy เป็นในแง่ของเทคโนโลยีซะมากนี่คือประเด็นที่ว่าทำไมเราจะต้องเอา key competencies ให้มาเห็นว่าใน multi literacy ปัจจุบันนี้แน่นอนพึ่งเทคโนโลยีมากที่สุดเพราะว่านั่นคือประเด็นทางสังคมด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีเราเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่มันไม่ใช่ the only answer นะคะอีก4ตัวที่เข้ามาที่เราพูดก่อนหน้านี้มีความสำคัญทั้งสิ้นตรงนี้ในแง่ของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีประเด็นที่เขาต้องการคือการเลือกใช้ให้เหมาะสมเห็นไหมคะมี Facebook มี YouTube มีอะไรที่ดึงมาเราต้องให้เด็กดึงมาที่อาจารย์ให้เด็กไปทำแล้วไปดึงมาก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อว่าอาจารย์ก็เซิร์ฟสิ่งที่ว่ามีกระบวนมีทักษะกระบวนการเทคโนโลยีนะคะในที่นี้เขาเน้นว่า
ให้มีเพราะอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อพัฒนาสังคมแล้วก็เน้นการกระบวนทางเทคโนโลยีอันนี้ทั้งด้านหลายด้านนะคะด้านการเรียนรู้เมื่อเขาเรียนหนังสือแล้วก็แอสไซน์งานให้เขาไปทำมานะคะก็เป็นการเรียนรู้ในด้านการสื่อสารอย่างเขาทำนะแชททำ Facebook ทำอะไรอะไร MS อะไร N อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเราก็คงต้องเตรียมตัวเขาออกไปเพื่อสู่งานเมื่อเขาจบไปนะคะแน่นอนอันนี้ใช้ Word Processor อะไร

0: อย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือเรื่องของการทำงานการแก้ปัญหาก็อันนี้ก็ดิฉันคิดว่าก็เป็นช่องทางที่ดีในการแก้ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ Facebook มัน real time ใช่ไหมฮะคุยกันปุ๊บปั๊บได้เลยอะไรเงี้ยนะคะทุกอย่างอันนี้เราต้องสอนสกิลเหล่านี้กับเด็กแล้วกลับมาทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่คำตอบที่ว่าเราเด็กจะต้อง understand and read the world นั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่ค่ะหลักสูตรก็คือเด็กเข้าใจโลกแล้วก็อ่านโลกคำว่าอ่านโลกก็คือรู้ความซับซ้อนของโลกนะคะก็ยังก็หวังว่าเรากลับไปดูอีกทีนึงนะคะเหล่านี้ที่ทางหลักสูตรเน้นลงไปในสมรรถนะที่ผู้เรียนจะต้องพึงมีและเราพึงต้องทำให้เด็กมีถึงจะเป็นถึงจะสามารถพูดได้ว่าเด็กจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะก็อาจารย์มาตี้ต่อนะคะเชิญค่ะ
1: My goodness thank you very much that really gives us a very clear oversight about the many kinds of literacy that are already in the Thai curriculum which is actually very exciting it means that we're not coming up with something brand newWe're not inventing something. We're also not importing something from another context. This is very much a part of the Thai cultural context, this understanding of all of these aspects that our students have to learn. One thing that was striking me as I was listening to and looking at the handout was what a big job we have as teachers.To try to touch on all of those things, and you could see that technology came at the end. It was only one of a whole list of life skills that we are supposed to be working on in our classes. So it really strikes me how it's so much more, it's so much bigger, and it's so much more important than just teaching English as a language. Yes.It's important, but it's more than that. So maybe you want to summarize that comment.
2: ค่ะก็จากที่ท่านอาจารย์เฉลียวศรีได้บรรยายสรุปให้ฟังนะคะว่าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเราหลักสูตรแกนกลางนี่นะคะก็มี multi literacies อยู่ในนั้นแล้วนะคะอาจารย์มาจี้ก็บอกว่ามีข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นว่าจากสมรรถนะสำคัญ5ประการนี้นะคะจากตารางนั้นเนี่ยจะเห็นว่าความสามารถในการสื่อสารขอโทษค่ะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมาหลังสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่อันดับที่สำคัญอันดับแรกแต่ว่านักเรียนของเราหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยอาจจะมองเทคโนโลยีว่ามีความสำคัญมากนะคะแต่จริงๆเนี่ยเทคโนโลยีเป็นแค่ tools เป็นแค่เครื่องมือนะคะมีความสามารถอื่นๆทักษะอื่นที่นักเรียนต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะมากนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ว่าจะคุณครูวิชาอะไรนะคะไม่ใช่สอนเฉพาะวิชาของตัวเองนะคะต้องคือต้องทำหน้าที่อื่นๆเยอะแยะมากเลยนะคะสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะความรู้รอบตัวทุกอย่างเราจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะคะภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่เฉพาะในหนังสือที่เราสอนเท่านั้นนะคะอยู่ทั่วไปรอบตัวเราในสื่อต่างๆนะคะในโลกของเราค่ะ
1: All right, we're going to go back now to our next topic, which is critical reading. And I'm going to ask for anybody who might want to volunteer some ideas about these two questions, either one or both of them.What is critical reading, and why is it important in the online environment? And even our presentation just a minute ago touched on this in many different ways. But let's see if somebody can give us a quick summary of what is critical reading and why is it important. Yes, please, go ahead.
3: I think it is reading with sensible consideration.
1: Sensible consideration. Aha, interesting term. Yeah. So the idea of sort of means to me
3: reasonable,
1: logical, kind of giving thought. Consideration for me indicates taking time, not rushing to conclusions possibly. Why is this important in an online when we realize that our students spend so much time online, But I would suggest it's not only important for online, it's important for any kind of reading. But why is it important? Anybody want to offer? Go ahead.
3: Yes. I think because nowadays people can access information all over the world easily from internet. So they have to consider carefully what they should believe, what is true, what is not true.
1: Right, yeah. Yeah, I'd say that's exactly where I would go with that question myself, is that because we have so much information, because anybody can be an author on the internet. Now, almost anybody can be an author somewhere. Perhaps it might just be a letter written to the newspaper, which we will look at in a few minutes. You can become an author in that way. You might publish a book. Nowadays, people can publish their own book. You don't even necessarily have to go to a real publisher to have your manuscript accepted. But the internet provides a particularly easy way of everybody being able to submit or write what they wish. And so it becomes an environment where if our students believe that they can believe anything that they read online, it's all true. If it's online, it must be true. They can get themselves into very difficult situations because just as there are some wonderful things on the internet, there are also some very awful, damaging, blatant lies sometimes that can be published on the internet and could be very damaging information that our students might choose to believe. So yes, critical reading is a core skill. You see it throughout the curriculum we were just presented with, but we're going to be going into this a little bit ourselves, having some experiences in just a moment.
2: ค่ะจากคำถามของอาจารย์มาจี้นะคะที่ว่า critical reading คืออะไรแล้วก็ทำไมถึงได้มีความสำคัญนะคะกับโลกออนไลน์ในปัจจุบันนะคะท่านอาจารย์ที่อยู่ในที่ทางห้องส่งที่กรุงเทพนะคะก็ได้กรุณาบอกว่า critical reading ก็คือการอ่านอย่างมีเหตุผลการเลือกการพิจารณาอย่างมีเหตุผลนะคะที่จะอ่านอะไรแล้วก็ความสำคัญทำไมถึงได้สำคัญนะคะที่ต้องเลือกพิจารณาอ่านยังมีเหตุผลก็เพราะว่าสมัยนี้ข้อมูลจากออนไลน์เนี่ยนะคะเราเข้าถึงได้ตลอดเวลาแล้วก็ทุกเมื่อแล้วก็ง่ายดายนะคะเพราะนั้นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลพวกนี้ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: แล้วน้องเคยสงสัยกันว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2